ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้พี่เจริญบนสมเนินนะครับโกดาในเวอร์ชันของวสันต์17และกับไม้เมืองนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์ยังอยู่กับน้องเมย์นะครับ022481366ครับ SMS ที่4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook

0: แฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องราวนะครับนะฮะ
1: เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมค่ะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังหรือผมช็อตนะคะห้ามพลาดค่ะ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดี2สีน้ำเงินสุดฮิตค่ะที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจากเคราตินจากสารสกัดรังไหมค่ะน้ำมันดอกทานตะวันค่ะเนื้อทรีทเมนต์เขาเข้มข้นมีกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมนะคะทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีก็พอแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะผมเราเนี่ยก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆค่ะและโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับใครที่อยากบำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื่นนุ่มสวยนะคะเป็นประกายเงางามดุจใยไหมและมีผมหอมสดชื่นยาวนานขอแนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bioแอลราเคิลค่ะเป็นซองสูตรสีเขียวนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมีพี่มีชู้นะครับนะฮะการฟีเจอริ่งการทำงานร่วมกันระหว่างใบเตยนะครับกับจ๊ะอาสยามนะครับแล้วก็หนูไม่รู้ครับ
1: ของมิ้วอรพัสยาค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะฟังกันสนุกสนานกันนะครับ
2: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับน
4: ะฮะ
3: ติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้เร็วๆนี
1: ้มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เสาร์นี้นะครับอย่าลืมติดตามในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษผมกับอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเคมสันตานะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับผลงานที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามายังคงส่งมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพราหมณ์ 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวงจำเป็นครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: ไม่กล้าบอกเธอครับ
5: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: วันจันทร์ทุกวันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
1: ฮิตที่19
0: เข้าใหม่เป็นสัปดาห์แรกนะครับคำเอ่ยสิ่งร้องหอจันทร์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับ

เองนะครับที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับฮิตที่17ในสัปดาห์ล่าสุดครับคนผ่านทางนะครับสุดรองเอ็กซ์สุภกิจครับ

0: อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตยาวนานหลายสัปดาห์เต็มนะครับฮิตที่8ในสัปดาห์ล่าสุดครับ
1: ฮิตที่8
0: กลางดาวครับแบรนด์กาดบัณฑิตครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลาย
2: ที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สองใจครับต้นฉบับดราเอ็นโดฟิน
1: ค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนางวันทองค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับเราจะมีเพลงแบบส่งท้ายแบบเนี้ยในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับติดตามได้ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับคติธรรมนำชีวิตนะครับปิดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะท่านสอนว่าสิ่งที่ให้ร้ายได้ที่สุดก็คือคำพูดให้ดีที่สุดก็คือคำพูดต้องระมัดระวังกันอย่างมากเป็นสิ่งที่ให้โทษให้คุณมากที่สุดก็คือคำพูดทั้งนี้ก็เพราะปากเป็นหนึ่งในการแสดงออกแก่ผู้อื่นและสังคมนั่นเองค่ะ
0: วันนี้เอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง4689400คือเพลงนี้นะครับ
2: มหานครสุปนิ
0: มโนราพลัดถิ่นนะครับเสียงร้องของนักราเชนฟีเจอริ่งกับโกยสแตมนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นสักครู่ติดตามข่าวแล้วพิธาดูแลคุณฟังต่อนะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิงหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีเขมรประโคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากต้องดูกันต่อไปส่วนจีนหากจำเป็นเมื่อใดก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไทยชื่นชมบทบาทของจีนที่วางตัวเป็นกลางแต่ห่วงการเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนในจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางหนุ่ม21มัวก้มดู GPS ขี่จักรยานยนต์ตกสะพานเจ็บสาหัสเมื่อช่วง 7:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนพลัดตกสะพานกลับรถบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกิโลเมตรที่37ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถช่วงทางโค้งพบรถจักรยานยนต์สีขาวจอดพิงกับขอบสะพานส่วนผู้ขับขี่คือนายทัชพลอายุ21ปีพลัดตกลงไปด้านล่างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนายทัชพลเล่าว่าตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับชลบุรีแต่เพราะไม่ชินทางจึงเปิด GPS ดูมาตลอดพอขึ้นสะพานก็ก้มดูแผนที่เมื่อเงยขึ้นมาก็ชนกับขอบสะพานพอดีก่อนจะพลัดตกลงมาด้านล่างแผ่นดินไหวเปรูเสียชีวิตแล้ว6คนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ในเปรูทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บ21คนแผ่นดินไหวคู่นี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 สถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจมีผู้ประสบภัยติดอยู่เปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: ส
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยสิรินทรานิยากร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: รทน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สียงดีทุกท่านเลยนะเจ้าเสียงดีกันก็
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เริ่มต้นของการทำงานในสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็ต้องส่งกำลังใจกันเยอะๆรวมทั้งขอรับกำลังใจจากทุกคนด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะชีวิตคนเรามันยังมีลมหายใจอยู่มันก็ต้องสู้กันต่อไปจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามมันต้องผ่านไปให้ได้สิคะชีวิต

คนเรามันเกิดมาก็ต้องมาเจอทุกข์กับสุขอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเจออะไรมากกว่าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการทักทายกันใน Facebook นะคะขอบคุณที่จะช่วยกันกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยค่ะ ทำไมถึงต้องสะอื้นขนาดนี้สะอื้นในอกไงคุณผู้ฟังมันมีเรื่องราวแหละมันก็ชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องราวเนาะเพียงแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยขอบคุณสำหรับการทักทายกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยกันแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณกฤษมนแล้วก็น้องลูกสาวมาแล้วนะคะเล็กกาแฟล็อกวัดเฮ้ยทำไมมันต้องเขาเรียกคนเรามันสามารถเป็นไปได้ไงมันสะอื้นในอกมันแปลกมากบุ๋มบิ๋มนุ่นรับซักผ้าเอ้ยรับซ่อมผ้านะคะคุณนุ่นทุกคนอยากมีงานทุกคนอยากให้มีงานเยอะๆแต่ว่าเพราะงานคือเงินคืองานบันดาลสุขอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้คือสิ่งสำคัญพี่สวยค่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะคุณชินจังแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะพี่สายหยุดบอกอยู่แถวคู่บอนอยากฟังหลวงพ่อห้ามชนเนาะก็เป็นกำลังใจอีกทางหนึ่งเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกไม่ไหวรู้สึกเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินสักนิดหนึ่งที่เราจะทำให้เราได้เปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นไปก่อนแล้วเราก็ค่อยตั้งต้นเขาเรียกว่ามีสติในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะถามว่าทุกคนเจอหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดจากปัญหารอบด้านนะคะปัญหาจากตัวเองสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจที่มันโอ้โหรุมเร้ารู้ว่าเหนื่อยค่ะแต่ปล่อยได้ใจก็เบาอย่างที่บอกทำได้แค่ไหนอันนี้แต่ละคนก็คงจะต้องใช้วิธีการปรับอะไรที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้วางไว้ก่อนทุกอย่างมันเกิดจากการพูดคุยการทำความเข้าใจการเจรจาทั้งสิ้นอย่าหนีปัญหาค่ะเพราะปัญหามันวิ่งตามเราอยู่แล้วหนียังไงก็ไม่พ้นมันเหนื่อยนะคะสู้กับมันแล้วก็ใช้เหตุผลใช้ความเป็นจริงนี่แหละสู้กันนะคะ S Bakery สดใหม่จากตามเมื่อกี้บอกแล้วบอกตีเค้กชิฟฟ่อนอีกแล้วโอ้ยเขาทำอะไรผิดแล้วเนี่ยนะคะคุณพีระเดชค่ะบุ๋มบิ๋มเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทุกคนโอ้โหเจออะไรมาไม่รู้แต่เจอดีเจก็รู้สึกดีมากขอบคุณมากค่ะน้ำหวานคุณแสงเดือนค่ะแล้วก็พี่สุวรรณยานะคะวันนี้ฟังอยู่ที่ไหนเอารายงานตัวด่วนแล้วคุณดาอะไรบอกอยากพูดกระซิบกระซาบไม่ได้ยินครับต้องเร่งเสียงไมโครโฟนเหรอคะไม่ได้พูดกระซิบกระซาบวันนี้เสียงมีแค่นี้จริงๆคุณแอนอลิสค่ะแล้วก็ใครอีกคุณแสงเดือนอ่ะว่ากันไปนะคะใครที่ฟังเพลงอะไรแนะนำกันเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะในช่วงสายชีวิตใจค่ะ022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400นะคะก็เห็นข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวค่อยๆจัดสรรกันไปแต่วันนี้ส่งไปแล้วในฮิตมาราธอนเริ่มตั้งแต่ลมหายใจมีไว้ให้สู้พอเราฟังเพลงแล้วมันก็ทำให้เราฮึบขึ้นมาไงแล้วก็เลยอยากจะส่งให้ทุกคนได้มีแรงฮึบเหมือนกันเป็นละเพลงประกอบละครนะคะซึ่งตอนนั้นทันเล่นเป็นยายตาบอดด้วยแต่เป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับชีวิตเนี่ยสู้เห็นไหมถึงบอกว่าคนเราขนาดที่เขาไม่ได้มีครบแบบเราเลยเขายังสามารถที่จะผ่านชีวิตผ่านปัญหาไปได้เราล่ะที่เรามีครบมีแรงมีกำลังใจมีมือมีเท้าเราจะไปย่อท้อมันทำไมสู้เลยคิดอะไรเยอะนี่เป็นไงพอพูดคำว่าสู้มันแรงขึ้นมาเห็นไหมคุณอุทัยสวัสดีค่ะเนี่ยพี่สบายดีแม่สบายดีแม่นอมตามสั่งเขาเข้ามาขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าช่วยใช่ครับพี่ทาต้องสู้กับธรรมชาติก็ธรรมชาติโหดฝนไม่ตกครับนี่ไงเราก็ไปโทษไม่ได้ดินฟ้าอากาศเพราะว่าเป็นเนื้อการควบคุมเรานี่แหละจะควบคุมตัวเองให้ได้นะคะต้องทำให้ได้ขอบฮิตมาราธอนผ่านไปนะคะหัวใจนักสู้ค่ะบ่าวีปิดท้ายด้วยต้องสู้จึงจะชนะพี่เจนเจนขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนค่ะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะคะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนกำลังใจยังส่งต่อเนื่องค่ะยอมจนข้างเธอคัทริยามารสีแล้วก็1กำลังใจฝนท่านสุนทรยังไม่จบมหานครไลฟ์กันต่อสิกำลังใจเสียงร้องของไม้เมืองนะคะมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮตอนคู่ข่าวคู่ซีพกไม้เซลฟี่ LD เมืองรถมาที่จังหวัดลำปางนะคะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี

ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายรอสายในช่วงสายชิวฮิวใจอยู่นะคะแนะนำที่022481366เราไปฟังเพลงอันนี้อีกหนึ่งเพลงเพื่อเป็นกำลังใจแหละและกำลังใจมาจากไหนไปฟังไม้พิรมพรกับด้วยแรงแห่งรักค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชิวใจแนะนำเพลงอะไรกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะขอบคุณยำยำฮอตพอตขออภัยค่ะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่มีนะไม่มีลุงไม่มีป้าอ๋อแต่มียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นค่ะแนะนำเพลงอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ทา

0: จ้าใครเอ่ย
1: คุณสมุทรปราการจ้ะ
0: อ๋อนังคุณวันนี้ทำงานใช่ไหม
1: ทำงานค่ะ
0: แอบโทรศัพท์
1: ไม่ได้แอบค่ะพี่ทาทำอยู่หลังบ้าน
0: ทำอยู่หลังบ้านไม่ต้องแอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นบ้านเราเป็นบ้านของเจ้านายหรือเป็นบ้าน
1: เป็นบ้านของเจ้านายค่ะ
0: เอ๊ะคุณไม่อยู่ที่สมุทร
1: น้ำแดงสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการเนาะเราคุยกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้ววันนี้เป็นยังไงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: อยากฟังเพลงของหนูเล็กอะอยากใจกระจอกค่ะ
0: ว่าพี่เหรอ
1: เปล่าค่ะพี่ชื่อเพลงไม่ชื่อเพลงใจกระจอกวันตา
0: ดูว่าเฮ้ยพี่แบบเฮ้ยเป็นไรวันนี้แบบอยากใจกระจอกว่างี้ไม่ได้ว่าพี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมอบให้ใครมอบให้พี
1: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายให้พี่ด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็น้องหลังไม้
0: ใช่นั่นแหละก็ว่าพี่อย่าใจกระจอกน
1: ี
0: ่คนเรา
1: ไม่กล้าพูดแหมไม่กล้าพูดพี
0: ่พูดไปเถอะ
1: พี่ทาไม่ใจกระจอกหรอพี่ทา
0: พี่ไม่ใช่กระจอกธรรมดานะกระจอกมากมอบให้ทุกคนเลยเนาะแล้วก็นั่นแหละถึงบอกคนเรามันต้องฮึบใช่ไหมน้องกุล
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละวันนี้มอบเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะรวมทั้งตัวพี่แล้วก็น้องกุลเองด้วยมีความสุขเยอะมีความสุขเยอะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันเลยดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วนี่ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนทำงานอยู่อย่างเดียว
1: ทำงานอยู่ค่ะอย่างเดียวค่ะ
0: อืมแล้วเลิกกี่โมงอ่ะ
1: เลิก5 โมงค่ะ
0: 5 โมง
1: เข้างาน8 โมงเลิก5 โมง
0: โอเคจ้ะสู้ๆนะให้กำลังใจด้วย
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาอย่าใจกระจอกคนเราอย่าเซ่ถึงบอกว่าเฮ้ยพอคนมาว่าเราอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนแบบเฮ้ยดูถูกนี่ว่าสู้ดิคิดอะไรเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาว่าเราได้เราต้องออกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถึงบอกว่าบางทีกายมันเหนื่อยนะแต่พอเราพักปุ๊บเดี๋ยวก็หายแหละแต่ถ้าใจเราเหนื่อยเนี่ยโอ้ยกว่าที่มันจะฟื้นฟูได้ใช้ต้องใช้พละกำลังที่ต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าใจกระจอกไปฟังหนูเล็กกาก้ากันนะคะในช่วงสายชีวิตใจขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้สนับสนุนค่ะยำดำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าว

0: มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: แท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เด็กปั๊มค่ะวงคนด่านเกวียนไหนเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องที่อยากจะย้ำกันเตือนกันมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะขณะมีการพูดถึงบ่อยๆก็ยังมีทำให้คนพลาดได้การเชื่อการหลงเชื่อพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขามาลือกันหรือใดอย่าเพิ่งเชื่อใดๆมีแอะไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการรับสายโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้สำนักงานกสทช.เนี่ยเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะคะหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับสายที่โทรมานะคะข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดอย่าไปเชื่ออย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยอย่าไปหลงอันนี้คือสิ่งที่แบบไม่ต้องสนใจไว้ก่อนไม่เข้าใจก็คือเดี๋ยวรอให้ลูกหลานมาทำสำหรับคนผู้สูงวัยนะนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะคะไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีใดๆมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพและให้วางสายทันทีไม่ต้องอะไรอวรค่ะตัดชึบไปเลยไม่ต้องสนใจนะคะสำนักงานกสทช.นั้นยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสตินะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดพูดกันย้ำๆซ้ำๆนะคะมันเกิดยังเกิดอยู่แล้วก็มันยังมีอยู่นะคะมันจะมาในหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นขอให้มีสติแล้วก็ตั้งหลักให้ได้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปอยากไปรู้เฉยๆพอไม่ใช่พอเอ๊ะปุ๊บไม่ใช่ปุ๊บวางสายเลยหรือมันจะแบบเอ๊ะใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจำได้ไหมเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้โอ้พอเราถามไปถามมามันก็หาทางให้เราหลงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มีสติก็แล้วกันแต่ตัวเองนั้นตั้งสติรออยู่แล้วค่ะสำหรับโทรศัพท์ที่จะแนะนำกันในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่02-248-1366ในชั่วโมงหน้าค่ะ
2: ขณะนี้เวลา11:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหาลือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51วันนี้เวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือในเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านมิติด้านนิติบัญญัติพร้อมเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปี

0: ด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาและหวังว่าจะได้ร่วมการแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ 16:30 น.วันนี้หลังสอบปากคำพยานแล้วกว่า100ปากพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจัดประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.โดยขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ของทุกวัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีลุงหนวดนะคะคุณโชคชัยนะคะพี่สนมพี่จุ๋มที่เข้ามาตรงนี้นะคะคุณจารินีบอกไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะทำงานอยู่คุณบรรลือค่ะคุณสวัสดนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายใน Facebook นะคะมารายงานตัวว่าเอ้ยเรายังมีชีวิตกันอยู่นะคะเข้ามาเถอะแล้วก็ช่วยกันแชร์เป็นสาธารณะให้ทาด้วยนะคะขอบคุณมากๆ

0: ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาพเป็นเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะถ้าคุยกับใครคะ
1: ผมลุงขายผักครับ
0: อ๋อลุงขายผักอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
1: อยู่ลพบุรีครับ
0: อยู่อำเภออะไรอะคะ
1: อำเภอบ้านหมี่
0: อยู่บ้านหมี่บ้านหมี่ที่บ้านครูลพบุรีรัตน์เลยนะที่แต่งเพลง
1: ใช่ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคะโอ้ภูมิใจไหมคะมีคนบ้านเดียวกันเป็นผู้โด่งดังเป็นผู้มีความสามารถ ใช่ไหมคะคุณลุงแล้วคนบ้านหมี่นี่เก่งนะแล้วคุณลุงขายอะไรบ้าง
1: อ๋อมีหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยได้ขายมากแล้วเพราะว่าอายุเยอะๆแล้วแต่เมื่อก่อนเนี้ยที่เรียกลุงไก่ฝากก็เพราะว่าดีเจที่มาต่อ นี้ก็ตั้งให้ไงเมื่อสมัยก่อนนู้น
0: โอ้สมัยก่อนแสดงว่านานมากแล้ว
1: นาน
0: ตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็66อ่ะ
0: 66แล้วยังขายอยู่ใช่ไหมแต่ขายไม่เยอะใช่ไหมคะ
1: ไม่เยอะแล้ว
0: อ๋อแล้วขายที่ตลาดเหรอคะคือเช้าไปขายแล้วกลับ
1: แถวบ้านตามบ้านอะไรนี่แหละ
0: อ๋อเหรอขายในแบบแค่แล้วเราไปเอาผักมาจากไหนอะคะ
1: ก็ปลูกเอง
0: ปลูกเองด้วย
1: เหรอก็ส่งลูกเรียนจบแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยแล้วก็ปลูกผักด้วย2คนตายายอยู่บ้าน
0: โอ้สุดยอดแต่ตอนนี้ก็คือทำน้อยลงว่างั้น
1: ทำน้อยลงอายุเยอะแล้ว
0: โอ้แล้วผักที่ส่วนใหญ่ที่เราปลูกเนี่ยได้ผักอะไรบ้างอะคะลุง
1: ก็มีถั่วมะเขือบวบอะไรนี่แหละ
0: ในพื้นที่เยอะไหมคะทำหลายไร่ไหม
1: ก็อยู่ประมาณถ้าเป็นผักก็อยู่ประมาณ1ไร่อ่ะ
0: ผักก็คือ1ไร่นี่เราก็คือสามารถเอามาตัดขายในแต่ละวันได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็มีสวนเนี่ยมีสวนด้วยสวนมะม่วงขนุนอะไรต่างๆมีหลายอย่างกระทงกระท่อนอะไรมีหลายอย่าง
0: เราก็คือตัดขายได้เป็นเงินเป็นทองส่งลูกเรียนเลย
1: นั่นแหละ
0: โอ้
1: จบมาแล้วลูกจบมาแล้ว
0: โอ้กี่คนนะคะลูก
1: ลูกคนเล็กอยู่การทางพิเศษคนโตก็อยู่ทัวร์จีน
0: ภูมิใจไหมอ่ะลุงชื่อภูมิใจแทนเลยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: หยาดเหงื่อสองมือของพ่อสองมือของแม่ที่สู้เพื่อลูกอ่ะดีใจแทนดีใจจริงๆนะคะได้ลูกดีเนาะ
1: ขึ้นของสิรินทานี่ก็ฟังมาตั้งแต่นู่นแล้วนะ20กว่าปีแล้วตั้งแต่รัชนีกัมพูจัดข้าวมืดอ่ะ
0: โอ้20กว่าปีสุดยอดมากค่ะคุณลุงเนาะเป็นเพื่อนกัน
1: นะฮะ
0: แต่ตอนนี้ก็แล้ววันนี้ได้ขายผักไหมคะวันนี้ได้ขายผักไหม
1: อ๋อวันนี้ขายกลับมาแล้วครับ
0: กลับมาแล้วเนาะได้กี่บาทวันนี้ได้กี่บาท
1: 400กว่าบาทเอง
0: 400กว่าบาทเอานะ
1: ดูแลหมูด้วยอะไรด้วย
0: แล้วเราก็เอาผักที่เราปลูกน่ะกิน
1: ข้าว
0: ใช่มั้ยกินด้วยอะไรด้วย
1: ไม่ได้ฉีดยาไหนเพียเกาะอะไรแล้วก็ทิ้งมันไปอะไรไป
0: โอ้ดีอ่ะไม่ต้องมียาเคมีเนาะสุดยอดเพราะฉะนั้นคนชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณลุงเนี่ยปลูกเองแล้วก็ไม่ใส่ยาเคมี
1: ปุ๋ยแล้วก็ใช้นี่เนี่ยขี้หมูอะไรเนี่ยผสมก็ดินเนี่ยดินมันก็ล้วน
0: เนี่ย
1: เป็นไร
0: เนาะมันก็เป็นอะไรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเราเนาะลุงเนาะ
1: ค่ะผมก็ทำมาอย่างเงี้ยเนาะเลี้ยงหมูก็10กว่าปีแล้วเลี้ยงมา
0: ค่ะเอาล่ะก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดมันมีความสุขจริงๆนะลุงเนาะในเมืองกรุงนี่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ค่าครองชีพก็สูงอยู่ที่นู่นก็แบบมีอะไรก็กินกันไป
1: เนี่ยผมชอบฟังขึ้นนี่เพราะว่าในเสาอากาศอยู่เนี่ยฟังชัดดีเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เนี่ย
0: ดีดีดีดีดีละอย่าไปหนีไปขึ้นไหนอยู่ขึ้นนี้ดีละอ่ะคุณลุงวันนี้คุณลุงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: สาวทานซิสเตอร์ครับ
0: อ๋อของพี่อ้อยทิพย์ปัญญาธรเน
1: า
0: ะ
1: เพลงเก่าๆชอบ
0: ได้เลยมอบไปใครบ้างคะมอบไปใครบ้าง
1: ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงต้องมาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนตามทานนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ได้ครับ
0: พูดตามทานนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้
1: น้ำกินคุกกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า

0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นะ

0: กับ
1: พืชผักผลไม้ที่เราทำอย่างมีความสุขแล้วก็ให้อยู่แบบอยู่ให้นานๆเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานไปนานๆนะคะ
0: ครับขอบค
1: ุณมากค่ะคุณลุงขายผักสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะห่างกันไม่เยอะแต่เราเรียกพี่เรียกลุงไงเราได้รู้สึกเฮ้ยเรายังเด็กอยู่ที่ทาถามเพราะว่าทาอยากจะเรียนรู้ถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านคุณผู้ฟังผ่านไปถึงคุณผู้ฟังด้วยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงกับคนที่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในเมืองใหญ่มันก็จะมีความแตกต่างถึงบอกว่าความสุขของเรามันไม่ต้องไปหาไกลหาอยู่ใกล้ๆนี่เองเพียงแต่ว่าเราจะหยิบตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังให้กับเราเป็นความสุขให้กับเราได้แค่ไหนฟังแล้วเราก็ยังมีความสุขเลยเห็นไหมคะว่าการปลูกผักไปขายแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีเราก็สามารถที่จะทำให้ผักนั้นเจริญเติบโตได้และคนที่เอาไปทานก็จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะปะฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของท้องทุ่งท้องนากันดีกว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่เพลงนี้ค่ะนี่แหละบ้านนาจันทราธีรวรรณค่ะเดี๋ยวได้ฟังเพลงแบบที่คิดถึงกันแบบเหมือนกับเป็นวันเสาร์เลยทีเดียวเพราะเสาร์ที่แล้วไม่ได้มานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: ภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: แม่อรุณบอกเพลงเพราะยกชุดเลยขอบคุณมากค่ะ4เพลงเริ่มตั้งแต่นี่แหละบ้านนาจันทราธีรวรรณนะคะแล้วก็มาอีสาวทรานซิสเตอร์ค่ะพี่อ้อยทิพย์ปัญญาธรสาว AM ค่ะพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ซึ่งตอนนั้นทำมีหลงมนคน FM แล้วก็ครูก็มาแต่งสาว AM ให้พี่พึ่งซึ่งครูเคยบอกเล่าให้ทาให้ทาคือคุยให้ทาฟังนะครูลบบุรีรัตน์บอกว่าเวลาครูแต่งเพลงเนี่ยครูจะทำทำนองเป็น1แต่จะแยกเรื่องราวเป็น2ถ้าหากว่าเราฟังเพลงจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยกับบัวบานชูดอกออกบานสวยเนี่ยครูก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่ครูจะแยกเป็น2เรื่องราวและเพลงอะไรที่เป็น1แล้วก็จะมีการโต้กันเหมือนคือหล่อจังกระแซะเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าห่างพอกระแซะปุ๊บก็จะมีห่างหน่อยถอยนิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ครูจะคิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันมีการโต้กันมีการสอดคล้องกันหรืออะไรกันแบบนี้นะคะนี่คือนักแต่งเพลงที่เรียกว่าคิดเสมอคิดตลอดเวลาที่ทำให้ศิลปินที่ครูดูแลอยู่เนี่ยได้มีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นเพลงเขาเรียกเป็นคู่บุญระหว่างพี่พึ่งกับครูลบบุรีรัตน์นะคะสาวนครชัยศรีค่ะเสียงร้องของน้องแมงปอชนทิชาซึ่งพูดต้นฉบับก็คือบุษบาทิฐานนะคะก็จากไปแล้วก็เลยมีแมงปอนำมาร้องใหม่ในค่ายนพพรซิลเวอร์โกลนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันธนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้ค่ะจอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าซาสิพ่อเสียงร้องของมนแคนแก่นคูและเวียงนฤมลสังกัดแกรมมี่โกลนะคะคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาริเบงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยจะว่าไปแล้วทาก็ต้องอยากทราบเนาะก็เลยไปหาข้อความไปหาข้อมูลมาคือเขาว่าซาสิพ่อเนี่ยหากคนไม่ใช่เป็นคนอีสานก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเป็นคำในภาษาอีสานซาหมายถึงกว่าจะจนกว่าประมาณนี้สิก็คือจะพ่อก็คือพบนั่นรวมแล้วก็คือแปลว่ากว่าจะได้เจอหรือกว่าจะได้พบกันมันเป็นการสื่อความหมายอะไรในรายละเอียดเดี๋ยวจะมาฟังกันในเพลงนี้นะคะ3 4พ่อค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ก็เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงกลางดาวไรอันกาบันดิตนะคะตอนนี้มาอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วที่ตามมาคือหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้ภูสิทธิ์และพันธ์วรการนะคะก็อยู่ในฮิตที่1ยังคงที่อยู่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะวันนี้น้องนับดาวมาแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแก้วตาแล้วนะไม่งั้นไม่ได้เข้าทักทายกันสักทีเนาะทำไมก็ถึงไปบล็อกอะไรสักขนาดนั้นวันนี้คุณแม่อรุณนะคะถูกใจเพลงที่เปิดไปนะคุณมันวันนี้แล้วก็เชฟพงบอกว่าสวัสดีครับทักน้อยเมืองนนท์วันนี้ขายอะไรคะขอให้ขายดีๆนะคะออเดอร์เยอะๆพี่ประนอมค่ะแล้วก็ที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกคนเลยคุณบุญส่งเมื่อกี้นี้พี่อะไรนะแอบมาจากขนส่งที่ไหนนะ นะคะคุณวรนาถก็ฟังของลูกชายไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้แต่ตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวยังมีเพลงหวานต่อนะคะใครนึกถึงเพลงหวานอะไรขอมาด่วนๆจะได้เปิดเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ด้วยค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่

0: เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามา

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158ค่ะกับเพลงเสียงกระซิบโอ้ยฟังแล้วมันแบบชิลมากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะเหมือนเพลงของทาแหละอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้เรื่อยมาอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักรักฉันมากหนักหนาเสมือนชีวิตเสมือนดวงตาคำนี้น่ารักจังเหมือนบทเพลงหวานซึ้งฟังครั้งหนึ่ง

บอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำจำถ้อยคำฝากฝังกระซิบสิคะเธอเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่ายังรักกันอยู่ไหมอ่ะแค่นี้เองเนาะกระซิบสิคะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่านุชรีบอกชอบเพลงนี้เป็นนุชรีชะอยากฟังซ้ำอยู่เลยขอบคุณค่ะแม่รุณบุ๋มบิ๋มบอกว่าเพลงคู่ที่เปิดไปไม่นับให้วันนี้ต้องฟังเพลงแม่อีกฟังเพลงอะไรเดี๋ยวเปิดให้แต่ตอนนี้มีเพลงหนึ่งที่ถ้าว่าเวลาที่เราฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วอ่ะมันทำให้หัวใจพองโตดูสุขสดชื่นเนาะแต่ถ้าหากว่าเราฟังเพลงที่มันเศร้ารันทดหดหูหัวจิตหัวใจมันดึงจิตเราไปด้วยเพราะอะไรเพราะเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเข้าในใจของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้เท่าทันจับตนค้นตนพิจารณาตนคือสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งกับการที่เราจะต้องทบทวนเรื่องราวเขาบอกว่าปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ทบทวนอดีตนะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเรื่องราวของความรักต่อสิแหมจะไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในห้วงของความรักไงแต่ว่าทุกคนก็อยากให้มีความรักที่มาถึงเราอะไรประมาณนี้บุ๋มบีว่าไงเอียงทุกอย่างแล้วเอ้ยเอียงหูจะเอียงอะไรให้แล้วพูดมาก็ต้องเอียงหูไหมเพราะต้องเอียงหูฟังไงประมาณนี้นะคะแก้วตามาแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาหากยังไม่ทักทายใครก็อย่าโกรธกันนะคะฟังเพลงนี้ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะเพลงที่ทาชอบมาก ลองฟังแล้วนี่ ตัวเหนือค่ะมีความสุขกับการรับประทานอาหารพักครึ่งชั่วโมงนี้ฟังข่าวไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะมีความสุขกันเยอะๆค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา 12 นาฬิกา

0: อลทีมชาติสเปนฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังทัพกระทิงดุโชว์ฟอร์มเชือดฟ้าขาวคว้าแชมป์บอลโลก2026ควันหลงบอลโลกหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลพุ่งเสยตุ๊กๆสังเวยดับ3ศพเป่าแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด152ประชุมคดีไฟไหม้โรงเบียร์เย็นนี้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากขณะผบ.ตร.ประชุมตรวจสอบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนรับทราบข้อกล่าวหาสิงหาศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้สองประเทศต้องคุยตรง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกานต์ทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจหลายๆข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้แล้วก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของทีมชาติสเปนด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งแฟนบอลสเปนที่ร่วมชมการแข่งขันอยู่ที่สหรัฐก็เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กค่ะหลังจากที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะคะโดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักค่ะหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดในสเปนแฟนบอลหลายพันคนก็ออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักค่ะตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงโบโนสไอเรสอาร์เจนตินานะคะบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากก็ยังให้กำลังใจทีมชาตินะคะพร้อมกับรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงแล้วก็ปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้

0: างด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026หลังเข้าร่วมชมรอบชิงชนะเลิศและก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมชาติสเปนค่ะโดยบอกว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการจัดการแข่งขันบรรยากาศและการตอบรับจากแฟนบอลทั่วโลกพร้อมกับยกย่องจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ารวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแม้สเปนจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สูสีก่อนเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของประเทศได้สำเร็จค่ะ
1: กลับมาบ้านเรานะคะมาดูควันหลงค่ะเมื่อหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลโลกนะคะก็ไปขับรถพุ่งชนรถตุ๊กๆค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพด้วยกันนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์ก็สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไปจับภาพได้ช่วงประมาณ 4:08 นาทีของวันนี้นะคะขณะที่รถตุ๊กๆรับผู้โดยสาร2คนออกมาจากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่ง1อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและกำลังที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าจู่ๆก็มีรถยนต์หรูสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถตุ๊กๆอย่างแรงก่อนที่จะไปเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้คนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทันทีรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวประทุมพรอายุ37ปีคนนี้เป็นคนขับรถตุ๊กๆค่ะนางสาวพัดอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารและนางสาวละไม้อายุ82ปีเป็นผู้โดยสารเช่นเดียวกันทางนายรุ่งศักดิ์อายุ49ปีซึ่งเป็นสามีของคนขับรถตุ๊กๆก็มาดูในที่เกิดเหตุนะคะก็ร่ำไห้ค่ะเพราะว่าภรรยาจากไปแล้วบอกว่าแฟนนั้นมีอาชีพขับรถตุ๊กๆแล้วก็เข้ามารับป้าทั้งสองคนเพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำมานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าแฟนของตนเองนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมารู้ที่เกิดเหตุนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเสียแฟนไปแล้วก็อยู่กินกันมากว่า20ปีและมีลูกต้องส่งเสียให้เรียนหนังสืออีก2คนอยู่ม.1แล้วก็ป.3ก็อยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนั้นช่วยตามเรื่องให้เอาถึงที่สุดนะคะเพราะตนเองนั้นก็เหลือตัวคนเดียวส่วนคนขับรถก็คือนายยศพรอายุ32ปีอยู่ในสภาพที่มึนเมานั่งรอให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์แล้วก็จะยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นมีประกันภัยเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคะส่วนนางสาวน้ำพลอยซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถตุ๊กๆเป็นญาติของตนแล้วก็กำลังจะออกไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทองมีรถยนต์ขับสายมาและพุ่งชนอย่างแรงตนเองก็อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายๆกับรถชนจึงรีบออกมาดูแล้วก็ไม่รู้จักกับคนขับรถนะคะพยายามที่จะสอบถามกับคนขับว่าได้ดื่มหรือไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า6ล้านรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบล่าสุดนะคะเพื่อเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะในพระ

0: ดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะอธิบายถึงแนวทางผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ที่ติดมากที่สุดก็คือมีรถจักรยานยนต์มากกว่า1คันแม้ว่ารถจะเก่าขนาดไหนหากไม่ได้ไปยกเลิกในระบบขนส่งตัวเลขก็ยังยืนยันตัวเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะดังนั้นจึงต้องทำเรื่องยกเลิกที่ขนส่งค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีคนมาร้องเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนบอกว่าใช้มา 20-30 ปีจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วแต่หลักการก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้บางคนอาจจะมีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่าชื่อของท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ในระบบทางแก้ก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการใช้รถหรือทะเบียนค่ะ
1: ไปดูคดีไฟไหม้โรงเบียร์นลพร้าววันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวในช่วงเวลา 16:30 นขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากนะคะจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบปากคำทันทีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงเวลา 16:30 นะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นลพร้าวตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559จำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้รับความขอไปค่ะส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่ได้มาร่วมงานก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า 9,300,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า24ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้เสียหายในคดีอาญาและจำเลยในคดีอาญารวมเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแหล่งเดียวนะคะในขณะที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและด้วยเหตุนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนในต่างประเทศที่สามารถระดมเงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสมทบในการช่วยเหลือเหยื่อหลังจากกระแสสังคมบางส่วนมองเป็นการนำภาษีประชาชนมาจ่ายเหยื่อในคดีอาญาโดยไม่สมเหตุสมผลและยืนยันว่าในฐานะรัฐนะคะไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาได้ค่ะส่วนกรณีของสามีของครูสายวัย30ปีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากแพทย์โรงพยาบาลซานคาเมโรได้ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางกรมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดราชบุรีลงไปรับข้อมูลและคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ 12:12 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: ข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผัก

0: 2016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอน 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งค่ะทั้ง2ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆนะคะอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยค่ะนายกบอกว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือในสี่ด้านสำคัญนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติพร้อมกับเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยค่ะ
2: ในขณะที่นายศรีหศักดิ์พูนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาระดับทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องของเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายก่อนหากไม่บรรลุข้อตกลงจึงจะได้มีการใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสซึ่งมีหลายๆกลไกอื่นอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขาไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงจะต้องดูกันไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เขาก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องพูดคุยกันโดยตรงในขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันคงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน1เขาก็มีความหวังดี2เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันมาที่เซบูแล้วก็ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนายศรีหศักดิ์ยังได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงอย่างเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราก็ไม่ได้ตอบว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงก็ขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อย

0: เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยนะคะ 12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอสมท
4: ข่าวดีเรื่องของค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนจะเริ่มใช้สิงหาคมนี้นะคะรอบบิน14กันยายนค่ะ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงภายหลังร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะถึงการปรับปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียบเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของประชาชนด้วยค่ะก็จะทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ไปถึงผู้พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
0: ไปติดตามความคืบหน้าการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้แก่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่พบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนหนึ่งในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะ
4: กรณีที่มี3วัยรุ่นนะคะไปรุมแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตที่ปากซอยอ่อนนุช39แล้วก็ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองไปนะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะ 10:30 ที่สน.พระโขนงนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะญาติบอกว่าแม่ยังไม่พร้อมเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะคะทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุก็ได้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวนะคะเป็นเยาวชนชาย3รายค่ะอายุระหว่าง17 15และ19ปีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง3นั้นไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะ
0: ไปติ

0: ตามเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการรับสิทธิ์ค่าลดค่าน้ำประปานะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกำหนดให้1บ้านนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์โดยมีรายละเอียดก็คือว่าหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่าง20ถึง25กรกฎาคมเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้การรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน2569ก็คือเดือนกันยายนโดยไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: มีข่าวถูกแก๊ง call center หลอกมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขอใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวก็หลงเชื่อแล้วก็ทยอยโอนเงินไปให้นะคะด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะ
0: ไปดูข่าวต่างประเทศกันนะคะทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามอิหร่านเพิ่มอีก1นายจากการที่ถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพอิรักตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่9ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยตรงแต่การจากการพยายามควบคุมวัตถุระเบิดจากโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกยิงตกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อีกนายได้รับบาดเจ็บด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดนก็ทำให้ฐานสหรัฐเสียชีวิต2นายล่าสุดพบศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนในจุดที่ถูกโจมตีได้นะคะการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านมาเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โจมตีฐานบัญชาการตรวจการชายฝั่งหน่วยต่อสู้อากาศยานฐานยิงขีปนาวุธและเครือข่ายสื่อสารของอิหร่านก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือและโจมตีอิหร่านรอบใหม่ฝ่ายอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินและสถานีรถไฟในอิหร่านแต่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ที่เปรูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บ21คนค่ะแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 นะคะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอา

0: สัยโดยในซากปรักหักพังอาจจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ได้ค่ะเปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งมักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนค่ะ
1: ขอปิดท้ายกันที่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 25,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งชาติในกรุงโตเกียวเพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างหนักต่อความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันตินิยมของญี่ปุ่นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธตลอดจนการละทิ้งหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการอันได้แก่การไม่ครอบครองการไม่ผลิตและการไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนของญี่ปุ่นการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจความคิดเห็นระดับชาติจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมเนจิชิมบุงพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะตกมาอยู่ที่ร้อยละ41ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
9: ว่าไงนะ
8: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
9: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
8: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
9: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
10: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ป่ะผ่านไปแล้วค่ะเพลงที่แนะนำมาขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรยังไงเดี๋ยวที่ไหนบ้างนะคะที่แนะนำมาทางมาทั้งบึงกลุ่มค่ะคุณอุไรวันยายแสงจากบางนาลุงโก้จากตลาดมหาสินหายไปเลยนะลุงโก้เพิ่งจะเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเปิดให้ฟังนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณชินกรจากระยองได้ฟังไปแล้วเนาะแล้วก็คุณมานะจากสมุทรปราการก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะสาริกาไร้รังพี่แอลยอรัสลักใจต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะแล้วตามมาด้วยเพลงขออยู่ด้วยคนค่ะพี่เป้าซ่าอย่างสัญญาวันนี้มีบอกว่าขอฟังได้ไหมหลังเที่ยงเสียงพี่เป้าสักหน่อยนึงจัดไปให้แล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงในช่วงเพลง History ค่ะเรื่องราวของความต้องการของสาวสิบเบี้ยว่าไงไม่ได้ฟังคนต้นทางเป็นเดือนละรอไปก่อนมีตอนนี้มีแต่ปลายทางได้ไหมอะแซวแซวเอาละเขากำลังมีความสุขกันอุ้ยหาเพลงเศร้ามาให้ฟังกันอีกแล้วเนี่ยคุณอุดรบอกสบายดีนะคะโอ้ขอบคุณสำหรับทาง Facebook ด้วยอ้าวเพลง History เรื่องราวของความต้องการของสาวสาวแรกบอกอยากเป็นรถจะนะอยากจะได้หรือเปล่ามันยากเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเห็นเจ้าเงาะไงเจ้าเงาะคิดว่าเฮ้ยขี้เลอะไรอย่างเงี้ยแต่รจนาเขาเห็นไงเขาเห็นข้างในทะลุปุโปร่งเลยเห็นเป็นรูปทองข้างในถึงบอกคนเราอย่ามองแค่ภายนอกใช่ไหมเพราะว่าภายนอกเนี่ยบางทีแบบเขาก็ทำให้ดูโชโก้รู้แต่ข้างในอ่ะที่มาจากหัวจิตหัวใจหรือสิ่งที่เป็นของแท้ที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะเราเห็นกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องใช้เวลาแล้วก็การพิจารณาถึงจะก็เรียกว่ามันไม่ประมาทเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องราวของสาวที่อยากเป็นรจนาค่ะสาวนี้ก็ชื่อสิรินทราค่ะโอ้ยปรากฏว่าไม่มีเจ้าเงาะเลยค่ะทุกคนก็เลยเป็นอย่างนี้แหละอยากเจอคนจริงใจค่ะสาวดวงตาคงทองนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะอีกไม่นานเกินรอก็ได้ฟังไม่ใช่ได้พบกันแน่ๆกับกิจกรรมนี้นะคะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะมาเรียนให้ทราบแต่ที่แน่ๆเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะไปที่ไหนไปทำอะไรพบกับศิลปินท่านไหนนักจัดรายการดูแลคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าอบอุ่นและมีความสุขทานอาหารก็อร่อยแล้วก็มีทั้งเรื่องของที่พักนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำตรงนั้นเพื่อประโยชน์จริงๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครสุปนิ
3: เดี๋ยวได้ฟังกันต่อนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทาง Facebook นะคะที่เข้ามาตรงนี้รวมถึงทาง SMS แนะนำเพลงกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะคุณวิภาใครอีกแล้วก็คนโคราชนะคะขอบคุณมากๆมีใครอีกคุณกฤษชมนยังอยู่พี่จุ๋มยังอยู่ตรงนี้แก้วตานะคะแล้วก็มี

คุณอุดรมาจากสปป.ลาวใช่ไหมคะเห็นไหมมาไกลถ้าถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะจะทำให้มีผู้ชมเข้ามากันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะอะไรนะคุณเสี่ยเปี๊ยกว่าไงเสี่ยเปี๊ยกยังอยู่นะแหมยังงอนนะไม่ยังงอนนะนี่ไม่ได้ฟังให้อยู่ในใจเสมอปากหวานนะเราอะป้านางบอกถึงแล้วค่ะถึงเคพีขอบคุณมากค่ะป้านางก็มาจัดส่งอาหารให้เราได้ทานกันนะคะอ๋อคุณอุดรบอกมาจากสปป.ลาวจริงๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาทักทายกันตรงนี้อยู่ในตรงไหนเอ่ยอยู่เขตไหนคะถ้าเห็นข้อความแค่ตรงนี้นะเอาเป็นว่าเราทักทายกันตรงนี้แล้วขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับการทักทายกันตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ10โมงเรามาเจอกันในภาคปกติเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อขอบคุณทุกๆกำลังใจทายอยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะแข็งแกร่งสู้ไปตอนนี้นี่เขาบอกเตรียมน้ำมันขึ้นอีกแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะถูกกระทบไปด้วยนะคะก็พวกเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้เงินกันหน่อยนี่ค่ะเตือนตัวเองด้วยนะคะอะไรที่เรามีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่จะลดได้ลดแล้วก็อย่าสร้างหนี้มีงานกอดงานให้แน่นๆอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้คือสิ่งที่ต้องท่องเอาไว้เลยนะคะและสิ่งสำคัญคืออย่านอนตื่นสายจริงนะวันไหนที่ตื่นเช้าเนี่ยถ้ารู้สึกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นเช้าไปใส่บาตรวันนั้นได้งานเยอะมากก็รู้นะแต่ไม่ยอมตื่นเพราะอะไรเพราะนอนดึกนั่นเองต้องปรับค่ะต้องปรับเอาล่ะแต่พรุ่งนี้จะมาแบบเร็วหน่อยก็แล้วกันจะได้ฟังเพลงกันถูกอกถูกใจนะคะฟังเพลงนี้กันทิ้งท้ายในเพลงมหานครซูเปอร์ฮิตนะคะเพลงที่แนะนำมาจากป้าคุณยายแสงค่ะบอกอยากฟังเต้ยก่อสร้างของจอยโรมิดนะคะมีความสุขกันเยอะๆค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนเฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมันนะชาลิติค่ะลากันไปแล้วด้วยเพลงเต้ยก่อสร้างจอยโรมิดโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเสนอทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการใหม่ปมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมยอมรับว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะปัญหาการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โดยไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมาคิดคุณสมบัติรวมถึงผ่อนปรนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่รถสูญหายรถชำรุดรถขายโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์สามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกเอกสารประกอบการอุทธรณ์ได้โดยจะเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังยืนยันว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบที่มีฐานะยากจนจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะสถานะการเป็นนักศึกษาแต่กระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยแห่ตรวจสอบชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยาหลังตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังจากตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จากการสอบถามประชาชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกบางรายขายรถไปแล้วโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ชื่อผู้ขายยังปรากฏในชื่อของเจ้าของรถนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ผ่อนชำระรถไม่ไหวจนถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืนแต่ข้อมูลในระบบยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเช่นเดิมนายปริญญาหัสดินณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมาติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ตำรวจห้วยขวางควบคุมตัวเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางฝากขังต่อคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายสมชายเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางที่ตำรวจบุกทลายเมื่อสายวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันซึ่งเหตุผลที่ศาลฝากขังต่อศาลภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนายสมชายเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่

0: ูกฝากขังหลายข้อหาหนักทั้งข้อหามียาเสพติดโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1เมทแอมเฟตามีนไอและยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรบุหรี่ไฟฟ้าโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขการเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตส่วนนายพัฒนาอดีตเจ้าขออภัยค่ะส่วนนายพัฒนาอดีตพนักงานร้านฝากขังข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีก9คนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนส่งบำบัดรักษายาเสพติดโดยความสมัครใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะตอนนี้ใครที่ปูเสือรอพี่เจมอยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะตอนนี้พี่เจมกำลังรีบเดินทางมานะครับนะก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับที่ LTM FM 95นะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะกันก่อนนะครับนะอ่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัตชัยนะครับในช่วงของเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ทุกบ้านทุกด้อมนะฮะก็ปูเสือรออยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับนะตอนนี้กดเข้ามาเลยนะ
2: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ขอบคุณ

0: ขอบคุณเสียงปรบมือทุกการร้องตาม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วจ้า
5: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณหมี
4: ครับผมคุณลุง935วันนี้วิ่งแถวไหน
6: สายใต้ครับ
4: โอ้สายใต้เป็นไงครับวันนี้การจราจร
6: สบายมากเลยครับ
4: ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเหรอครับ
6: ลื่นปื๊ดเลยผู้โดยสารปื๊ดไปหมดเลย
4: ไม่คุณลุงต้องขับช้าๆครับถ้าคุณลุงลื่นปื๊ดเขาจะโบกไม่ทันนะครับ
6: ไม่ลุงก็ขับช้า
4: อ๋อช้าอยู่ใช่ไหม
6: เอง
4: ครับครับร้อยยี่สิบโบกไม่ทันครับคุณลุงครับ วันนี้ผู้โดยสารประมาณกี่คนแล้วครับคุณลุงครับ
6: อ๋อวันนี้อ๋อวันนี้วิ่งมา3เที่ยวเองครับ
4: โอ้3เที่ยวก็โอเคนะ
6: โอเคแล้ว400กว่า
4: พอเดี๋ยวช่วงบ่ายอีก35เที่ยวนะคุณลุงนะ
6: ครับขอบคุณมาก
4: โบกกันรัวๆเลยนะครับ
6: ครับ
4: อ้าวได้เลยครับคุณลุงคร
6: ับยังแบบช่วงนี้ทำงานข้างนอกด้วย
4: อ๋อรับจ๊อบนะ
6: ใช
4: ่เอาได้ขอเพลงวันนี้ขออนุญาตรีบนิดนึงวันนี้คุณลุงอยากฟังเพลง
6: โลกทั้งใบ
4: พี่เล็กรัชเมศนะ
6: ครับมอบกัน
4: เอาเชิญ
6: มอบให้คนทางใจกำลังเดินทางกลับบ้านบอกไม่รู้หรือไปทำงาน
4: ครับ
6: นะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาแหละ
4: ครับ
6: คิดถึงทุกคนนั่นแหละแต่ตอนนี้งานมันยุ่งก็เลยไม่ได้เข้าไป
4: โอ้เก็บตังค์ก่อนเนาะคุณลุงครับคุณลุงก็จากพวกเราไปอย่างสงบนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณลุงขอเพลงให้ผมเรียบร้อย
5: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะอ้าวตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาส่งพาเรทก็ได้นะครับสวยๆนะครับรอกันอยู่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้เลือกงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์ตะวันชิงพลบนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน

0: eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: าล่ะครับลูกพี่ครับตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับ LTM FM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฮะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ครับผมสวัสดีครับพี่เจมส์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆ FM ทุกคนนะครับกรุงมหานครนะครับ
0: ครับผมนะครับยินดีต้อนรับพี่เจมส์มากๆเลยเมื่อกี้คุยกันด้านหลังแบบโตมาพร้อมกับเพลงพี่เจมส
1: ์ใช่
0: โอ้โหแบบ
1: คุณมากครับขอบคุณมาก
0: คือเป็นช่วงวัยรุ่นแต่เพลงพี่เจมส์นั้นดังมากๆแบบนะข้าวมันไก่ Silent Love นะทุกวินาทีแต่ละเพลงคือเราโตมากับเพลงเหล่านี้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วทุกวันนี้มีความสุขเวลาที่แบบไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปเจอแฟนๆแล้วได้รับรู้เรื่องราวแบบเนี้ยคนที่เขาโตมากับเราเขาบอกว่าเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีความทรงจำบางอย่างในชีวิตของเขาในวัยรุ่นเนี่ยแล้วมันทำให้เขาฟินเนี่ยมันทำให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกของการคิดถึงอดีตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือแรงที่ทำให้เราลุกขึ้นมาร้องเพลง
0: อีกรอบ
1: อีกรอบหนึ่ง
0: นะ

0: ไปดูข้อมูลมาเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจที่มันดังมากๆเนี่ยนะฮะตอน2012เนี่ยล่าสุด78ล้านวิวนะฮะแล้วที่ผมว่าสุดจริงๆคือยอดกดไลค์อ่ะ 2.4 แสนครั้งกดไลค์นะในยุคนั้นนะ 200,000 กว่านะฮะกดชอบแล้วก็มีคอมเมนต์ 1.2 หมื่นคอมเมนต
1: ์
0: ซึ่งผมดูโหพี่เพลงพี่ในยุคนั้นมันดังมากๆนะ
1: จริงๆที่ข้อมูลที่ดูเนี่ยเป็น2012คือวันที่มาร้องในคอนเสิร์ตที่แบบรียูเนียนแล้วถ้าเขาปีนี้เพลงนี้ออกจริงๆคือ1997ครับ
0: ประมาณ
1: ปี1997
0: อายุกี่ปีครับเพลงนี้
1: พี่โอ้สา28 29ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ คือรียูเนียนแล้ว2012เนี่ย
0: โอ้ยแต่มันมหาศาลมากเลยนะแบบโอ้มันมหาศาลมากๆเลย
1: สมัยตอนที่ออกมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีคำว่ากดไลค์
0: แต่มันเพิ่งมาเร็วๆนี่เอง
1: มันเพิ่งมาเร็วๆนี้มันมีแค่ยอดเทปนะฮะขายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคน
0: อุ้ยแต่ตอนนั้นพี่กระร้านแตกตลอดแบบผมเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่แล้วก็คนก็คุยกับเราผ่านทางไปรษณียบัต
0: ร
1: จดหมายประมาณนั้น
0: ในยุคนั้นเลย
1: ยุคนั้น
0: ครับแล้วผมถามนิดนึงว่าหลังจากที่เราเหมือนแบบออกจาก RS แล้วหมดสัญญาแล้วตอนนั้นทำอะไรต่อพี่เจมส์ครับ
1: ออกจาก RS พี่ก็ย้ายอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเราอยากมีประสบการณ์คือเราทำงานเพลง RS 9อัลบั้มอ่ะ10ปีเต็ม
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็เราก็อยากมีประสบการณ์ที่ว่าเอ๊ะถ้าเราไปให้อีกบริษัทนึงอ่ะมองมุมมองของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปทำงานแกรมมี่ตอนนั้น เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารแล้วด้วยนะครับตอนนั้นไปบริหารโรงเรียนดนตรีไปบริหารค่ายเพลงให้กับแกรมมี่แล้วก็ทำงานอัลบั้มตัวเอง1อัลบั้มชื่ออัลบั้ม Now James
0: ครับแล้วก็หลังจากร้องเพลงเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเหมือนแบบดูเงียบไปพักนึงหลังจากแกรมมี
1: ่ก็ไปทำงานที่ไม่บันเทิงบ้าง
0: ไม่บันเทิงบ้าง
1: คือพอเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับวงการบันเทิงมานานเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปลองใช้ชีวิตอยู่กับแบบว่างานที่ไม่ใช่การร้องเพลงไม่ใช่การแสดงนะฮะก็เลยทำธุรกิจเอ่ยแล้วก็จริงๆก็ยังมีรับงานแสดงบ้างแต่ไม่มากไปเล่นละครเวทีนะครับไปเล่นละครทีวีอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ
0: ์ตอนนั้นมีคิดไหมเฮ้ยเราน่าจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงมีในใจไหมพี่ตอนที่เราหยุด
1: ยุคนั้นน่ะยุคนั้นเป็นยุครอยต่อของวงการเพลงพอดีนะครับเป็นยุคที่สตรีมมิ่งเพิ่งเริ่มเข้ามีบทบาทพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตอนนั้นจะพูดกันว่าเป็นยุคซบเซาของวงการเพลงก็ได้นะ
0: ครับ
1: เป็นยุคที่มันยังไม่เจอว่าวงการเพลงจะไปทางไหน
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้เจอแล้วว่าวงการเพลงไปทางสตรีมมิ่งไปทางโน่นไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนั้นมันเป็นยุครอยต่อศิลปินหลายๆคนก็ไปตามทางของตัวเองนะพี่เจมส์ก็ไปในทางของพี่เจมส์ก็คือว่าไปบริหารธุรกิจเอ้ยแล้วก็ไปเล่นละครเวทีเอ้ยอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือไปในตามทางของเรา
1: ใช่
0: ไปเรื่อยๆแล้วจุดที่เป็นแรงบันดาลใจเฮ้ยไม่ได้ละผมต้องกลับมาอีกอัลบั้มพิเศษนึง คืออะไรครับพี่เจมส์ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลักๆก็คือว่าเราก็ไม่อยากเป็นอดีตนักร้องนะ
0: อดีตยังไงพี่เจมส์ขยายหน่อยขยายความหน่อย
1: ถ้าเราทิ้งไปนานเนี่ยนะครับภาพที่คนจำเนี่ยคนก็จะจำว่าโอ้พี่เจมส์เรืองศักดิ์อดีตนักร้อง
0: เราไปฟังใน YouTube ดูคนนี้ไม่อาจเปลี่ยนใจดังมาก
1: แต่ว่าพี่เจมส์ได้แรงบันดาลใจจากนักร้องยุคปัจจุบันเยอะมากนะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เดี๋ยวนี้เขาสามารถทำงานของเขาแล้วก็สามารถอัพโหลดขึ้น YouTube ขึ้นอะไรได้อย่างแบบไม่มีกรอบอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากเป็นปัจจุบันเราจะต้องทำงานเพลงในปัจจุบันให้ได้นี่เป็นที่มาของชื่ออัลบั้มปัจจุบันนะครับชื่ออัลบั้มปัจจุบันการด้วยซ้ำคราวนี้เราก็เลยคิดว่างั้นลุกขึ้นมาทำเพลงดีกว่าแต่งเพลงดีกว่านี่เป็นเหตุผลของการกลับมาครับ
0: ผมชอบแรงบันดาลใจมากเลยผมไปฟังพี่สัมภาษณ์มาเขาปกติเขาจะมีศิลปินรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่เป็นแรงบันดาลใจแต่ของพี่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นเก่าแต่เห็นรุ่นน้องแบบเอ้ยมันมีไฟเว้ยแบบมันน่าทำ
1: จริง
0: ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราอยากทำ
1: จริงจริงคือพี่คิดว่าจริงๆแล้วกับดักของศิลปินที่เป็นศิลปินยุค90นะเอาพี่เป็นตัวอย่างก็แล้วกันที่บางทีเราไม่ออกมาทำงานเพราะบางทีเรามีกรอบบางอย่างนะครับเช่นแบบว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่รุ่นน้องๆเขาเนี่ยเขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีพลังงานแล้วทำเลยไม่ต้องมีกรอบอะไรทั้งสิ้นใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็เปลี่ยนเพลงใหม่มันมีแค่นี้แหละ
0: ไม่ต้องแค่นี้แหละค่าเยอะ
1: ไม่ต้องค่าเยอะไม่ต้อง
0: ค่า
1: เยอะ
0: คิดแล้วคิดอีก
1: แต่ว่าถ้าคน90เนี่ยเฮ้ยถ้าทำออกไปแล้วไม่ดังอ่ะถ้าทำออกไปแล้วไม่ดีอ่ะถ้าทำออกไปแล้วมันไม่ดังเท่าเดิมล่ะถ้าอยู่แบบเนี้ยเราก็จะจมอยู่กับของเดิมๆไม่ทำอะไรเลย
0: มันไม่สามารถเดินหน้าได
1: ้ซึ่งหนึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่เจมส์รังสรรค์ก็มีโอกาสได้แบบฝึกฝนในเรื่องการเขียนเพลง ในเรื่องการแต่งเพลงหลายปีเหมือนกันนะครับเราก็จนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากสื่อสารผ่านทางงานโดยลายมือเราเองแล้วมันเลยถึงเวลาว่าเนี่ยเราฟังงานของน้องๆในยุคปัจจุบันเราต้องลุกขึ้นมาทำสิเลยลุกขึ้นมาทำเลย
0: ครับพูดถึงอัลบั้มปัจจุบันหน่อยครับ Present Tense หน่อยครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: Present Tense ปัจจุบันการก็อย่างที่เล่าไปเลยว่าอยากทำงานที่เป็นปัจจุบันของเจมส์รังสรรค์ก็เลยคิดว่าคือก่อนหน้านี้ถามว่ามีออกเพลงไหมก็มีแต่ออกเป็นซิงเกิลมันเหมือนทำเล่นๆอ่ะมันเหมือนคิดออกหรือว่านึกสนุกก็ทำมันก็จะเว้นช่วงแต่พอมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะกลับมาทำงานจริงๆจังๆต้องทำให้จริงจังทำเป็นอัลบั้มเลยดีกว่านะครับก็เลยคิดถึง10เพลงเลยคราวนี้พอคิดถึง10เพลงเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่มีกรอบเลยเราไม่มีกรอบว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า10เพลงเนี้ยเราจะแต่งเองทั้งหมดเลยนะตอนแรกก็ทำเองทั้งหมด
0: 10เพลง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าอยู่ดีๆก็ได้ไปเจอเพลงนึงไปเจอน้องคนหนึ่งแล้วกันน้องคนหนึ่งเขาชื่อว่าเจนเล่น Facebook นี่แหละพี่เล่น Facebook แล้วก็เจอเฮ้ยคนนี้เขียนเพลงเก่งว่ะคนนี้เขียนเพลงเพราะมากตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้นะปัจจุบันนี้ดังแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยให้ลองไปเสิร์ชเพลงชื่ออุตสาสางดู
0: ดังมาก
1: ตอนนี้อุตสาสางดังมากแล้วก็ตอนนั้นเจนเนี่ยยังไม่ได้ร้องอัดเพลงอุตสาสางเลยเพราะพี่เจมเห็นไม่ยังก็เลยบอกว่าทักไปหาเขาบอกเจนน้องเป็นคนที่มีของนะแล้วเขาก็ดีใจแล้วพี่ก็บอกว่างั้นพี่อยากร้องเพลงสักของน้องสักเพลงหนึ่งอีกไม่กี่วันก็แต่งอัสดงมาให้พี่ก็ฟังครั้งแรกเสร็จพี่บอกโอ้ใช่เลยพี่ไม่แก้ไอ้ที่เตรียมมา10เพลงนะต้องยอมให้เพลงนี้ออกก่อนเลย
0: เป็นเพลงเปิดเลย
1: เป็นเพลงเปิดเลยเพราะว่าพี่ยังมีมองว่าพอเรากลับมาเนี่ย10เพลงต้องบอกเลยครับว่าอีก9เพลงที่เหลือเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่ๆเซอร์ไพรส์แน่ๆเพราะว่าเราทำเพลงในแบบมุมมองของศิลปินที่ไม่มีกรอบของความเป็น90นะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าทีนี้เรามีแฟน90อีกเพียบเลย
0: โอ้เยอะมาก
1: ทีนี
0: ้พี่ห้ามทิ้งคนพี
1: ่ไม่ทิ้งทีนี้เราก็เลยกำลังมุมมองว่าเราจะทำยังไงให้มันมีรอยต่อสักนิดนึงเดี๋ยวไม่ใช่มาถึงแล้วเขาแบบโอ้โห
0: มันกลายเป็นเจนซี
1: หมดเลยเจนซีเลยเหรออะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่อีก9เพลงนะมันจะเป็นเพลงที่อัปเดตปัจจุบันแต่ยังไงแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของความฟังง่ายเข้าใจง่าย
0: ใน
1: แบบพี่แจมนะแต่เพลงแรกเนี่ยเพลงชื่ออัสดงเนี่ยพี่แจมว่ามันเป็นรอยต่อมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคเลยระหว่างคน90กับเพลงในยุคปัจจุบันก็เลยเลือกเพลงนี้เป็นเพลงปล่อยเพลงแรกใช่ครับ
0: เพลงนี้ร้องยากไหมครับพี่แจมครับ
1: จริงๆโดยเมโลดี้มันก็ไม่ได้ร้องยากหรอกแต่พี่แจมก็ไปเพิ่มในเพิ่มimprovise เพิ่มอะไรให้มันแบบ
0: ที่ตอนแรกจริงๆไม่ได้มันมีเสียงเทคนิคอะไรเยอะๆ
1: ไม่เขาก็มาซื่อๆเลย
0: ครับครับ
1: ไปเติมคือมีความรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเพลงที่มันจะน่าสนใจเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้คนได้ฟังหน่อยว่าเรากลับมาแล้วนะคนก็อยากรู้ว่ายังร้องเพลงได้ดีไหมหรือว่ายังร้องเพลงได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเพลงนี้มันก็จะเล่าบอกทุกอย่างในเพลง
0: อัสดงนี่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับพี
1: ่อัสดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนแต่งเขาเก่งมากนะครับเขาเป็นคนที่สามารถใช้คำไทยคลาสสิกเนี่ยเป็นของเก่าๆของคนไทยเนี่ยแต่ว่าพอมาเล่าใหม่ในมุมมองของปัจจุบันมันเลยทำให้ดูเป็นของใหม่มันเลยกลายเป็นเทรนด์อัสดงแปลว่ายามเย็นจริงๆมันเป็นแค่ซิมโบลิกมันเป็นแค่สัญลักษณ์ว่าเวลาที่เราแอบรักใครสักคนนึงแล้วเราอยากจะบอกรักเขาแล้วเราไม่มีวาสนาที่เขาจะมารักเราเราก็จะใช้แสงอัสดงนี่แหละที่จะเป็นตัวแบบว่าขับเคลื่อนให้เราไปกล้าบอกรักเขาดังนั้นเราบอกเขาว่าเดี๋ยวยามเย็นวันนี้จะเริ่มบอกรักแล้วนะแต่จริงสุดท้ายก็ไม่ได้บอกสักทีนึง
0: อ๋อที่เดินแบบหันหลังอะไรแบบ
1: ไม่ได้บอกสักทีนึง
0: คือเราไม่กล้าบอกหรือว่าอะไรกับพี่เจมส์ครับ
1: ไม่กล้าบอกก็คงเป็นมุมมองของคนแอบรักใครสักคนนึงที่แบบแอบรักเขาในใจแล้วก็มีความหวังว่าเขาจะรักเราบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปอะไร
0: นะครับพูดถึงเรื่องของการอัดเพลงนี้บ้างพี่ใช้เวลานานไหมครับ
1: จริงๆเพลงนี้ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่พี่เจมเองก็ไม่ได้อัดเสียงมานานเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะมีอาการแบบอัดแล้วยังไม่ชอบอัดแล้วยังไม่ชอบอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยนี่ระดับเจมเรืองศักดิ์นะพ
1: ี่มีคือตอนนี้การทำงานเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานแบบว่าเหมือนยุคก่อนแล้วยุคก่อนจะต้องเข้าห้องอัดใหญ่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มีทีมงานเยอะมากมายแล้วก็ใช้เครื่องอัดใหญ่ๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบแบบโฮมสตูดิโอ พี่เจมก็มีห้องอัดอยู่ในบ้าน

0: านอะไรเงี้ย
1: เลย
0: แล้วพี่เจมก็เป็นแบบความทำคนเดียวกดเองอัดเองอะไรเงี้ย
1: พี่อิดิทเองหมดเลยเหรอครับ
0: ทำทุกอย่างเองหมดเลย
1: โอ้โหครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอารมณ์ของความแบบอันนี้พอวันนี้มีอารมณ์ร้องวันนี้ยังไม่มีอารมณ์ไปนอนต่ออะไรเงี้ย
1: พี่ดูชิลมากเลยครับ
0: ชิลมากชิลมากชิลมากมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ร่ำไปนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการอัดก็หลายวันหลายวัน
1: ครับงั้นขออนุญาตให้พี่เจมร้องสดๆให้ชาวคณะฟังหน่อยนะครับผมขอเสียงปรบมื
0: ออย่าเมื่อสะดงพี่คงต้องเอ่ยวาจา

0: เหมือนเป๊ะมากเลยนะฮะทีนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์นะครับใน YouTube นะในซิงเกิลของอัสดงนะฮะมีบอกว่าเพราะมากเลยครับโดยเฉพาะขึ้นเสียงสูงเนี่ยทำให้เพลงเนี่ยมีมิติมากช่วงใกล้จะจบแบบโอ้โหแบบสุดแป้งนะฮะแล้วก็บอกเสียงแบบนี้ดนตรีแบบนี้พี่เจมคนนี้มีคนเดียวในโลกนะฮะเสียงเพราะแล้วก็หล่อเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมพี่เจมเนี่ยอยู่ในใจผมเสมอมานะครับเพราะมากเลยภาษาสละสลวยสวยงามค่ะรอฟังเพลงต่อไปเลยค่ะพี่เจมตอนนี้พี่เจมตอนนี้ MV ของเราเสร็จแล้วแล้วก็เราเห็นเพลงเราเห็นฟีดแบคตอนนี้พี่เจมรู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพี่เจมเนี่ยพอได้รับแรงบันดาลใจจากน้องๆรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนวิธีคิดไปหลายๆเรื่องนะฮะวิธีคิดหนึ่งก็คือว่าเราเปิดรับทุกความคิดเห็นนะโลกทุกวันนี้เราเปิดรับทุกความคิดเห็นชอบชมดีใจไม่ชอบสามารถที่จะบอกได้นะเพราะเราจะได้เอาไปปรับในงานชิ้นต่อไปได้อะไรเงี้ยดีใจมากเลยที่ทุกคนแบบว่าสละเวลาในการฟังเพลงของเรานะครับก็ดีใจมากหลายๆคนก็จะส่วนใหญ่95% ก็ชอบแต่ก็ยังมี 5% นะที่แบบอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้เราก็จะอ่านทุกอันเลยนะอ่านทุกอันที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วเอาไปปรับ
0: ครับคู่ก้อยกับน้องเมดาโอเค
1: ชอบเลย
0: ชอบเลยใช่ไหม
1: อันนั้นเป็นแบบว่าหน่วยงานซัพพอร์ตอยู่แล้ว
0: อยู่เบื้องหลังเอาท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพี่เจมฝากผลงานเพลงฝากโชว์หน่อยครับ
1: โอเคครับก็ฝากงานชุดปัจจุบันอาการนะครับ present tense นะครับไว้กับแฟนๆทุกๆคนขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกหวังว่าหลายๆคนน่าจะชอบเป็นอย่างสะดงนะถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ไปฟังนะครับไปฟังในช่องทางของพี่เจมนะครับพิมพ์คำว่าเจม Academy ได้เลยแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็รอฟังเพลง9เพลงที่เหลือที่เป็นลายมือจากลายมือพี่เจมเองครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะรอเพลงต่อไปพี่เจมด้วยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่เจมเรืองศักดิ์ครับขอบคุณนะครับพี่เจม
1: ครับขอบคุณมากครับ

ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณนครเซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทางนี้ไทยจีนยังคงยึดกติกาสากลภายใต้กรอบสหประชาชาติและ WTO และลงนาม MOU 15ฉบับหลังจากนั้นเวลา12นาฬิกาในหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะคลังเล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 2,900,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐความลำบากและความยากจนต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดไม่ทราบว่ามีการโอนลอยไปแล้วเท่าใดเพราะชื่อทางทะเบียนยังอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมไม่สามารถทราบได้จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์นี้เพื่อคัดกรองต่อไปกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นโอกาสดีทำให้จัดการกับฐานข้อมูลนี้และทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าประชาชนจำเป็นต้องจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ส่วนเรื่องการศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่ประชาชนขอทบทวนเข้ามาวันนี้มีประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ 2,900,000 รายกว่า 40% เป็นเรื่องรถยนต์กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐพิจารณากำหนดรายละเอียดก่อนเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยจะเร่งให้ทันสำหรับคนที่เข้าใหม่ให้รับบัตรสวัสดิการภายใน1ตุลาคมมหาดไทยเปิด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้และยังได้รับการช่วยเหลือจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่การลงทะเบียนใหม่มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนักทำให้รัฐ

0: ฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกันกับส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนการยื่นอุทธรณ์หลายคนอาจกังวลใจว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องการเดินทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำระบบ One Stop Service ซึ่งจะบูรณาการฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เดินไปถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังกระทรวงการคลังโดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีความละเอียดมากประชาชนหลายคนอาจไม่รู้ว่าบัญชีเคยรับเงินจากนายจ้างหากไม่เป็นเช่นนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มายื่นอุทธรณ์ได้ทางนี้จะเสนอกับที่ประชุมครม.ให้ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วยขอขยายไปจนถึง20กันยายนจากเดิมจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่เงินเดือนเข้า
6: หายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหนีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ปรีชานะครับ
5: อ๋อครับ
4: ครับ
5: ครับอยู่ที่ตลาดตอนนี้

0: โอ้อยู่ที่ตลาดตอนนี้ฟังอยู่จังหวัดไหนครับพี
1: ่สงขลาฟังทางโทรศัพท์นะครับ
0: โอ้สงขลาแบบสัญญาณชัดเจนมั้ยครับ
1: พอผมควางได้ก็ได้ครับต่อวิทยุมันจะมีการคืนนะแต่ว่าที่ตอนนี้เป็นควางไม่ได
0: ้ครับ
1: ควางทางในโทรศัพท
0: ์ครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
1: ่ผมมาจะมาซื้อตลาดครับ
0: มาอะไรนะ
1: ของที่ตลาด
0: โอ้วันนี้เราต้องซื้ออะไรบ้างครับพี
1: ่ดูก่อนครับจะมี
0: เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าช้อปปิ้งใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: อ้าวได้เลยวันนี้พี่อยากฟังเพลง
1: จุดหมายเป็นหวัน
0: ของพี่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะ
1: ครับครับผมจะไปรออีกคร
0: ับอ้าวได้ครับผมรบกวนนิดนึงนะเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับครับ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำซีเต็มคำเอาใหม่
1: เต็มคำ
0: ซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่กาไมด้า
0: สบู่ไมด้าเพื่อผิว
1: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายนะครับโอ้โหไม่ได้ยินคำนี้นานมากเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับส่งเมลนะครับหรือว่าส่งไปทาง LINE อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่า Facebook FaceTime อะไรเงี้ยแบบโอ้เห็นหน้ากันแล้วคุยกันได้นะฮะตอนนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลมากแล้วนะครับนะอ้าวมีงานจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับจดหมายผิดซองนะครับจดหมายผ่านอีเมลพี่เดวิดนะมีจดหมายฉบับสุดท้ายพี่เกษมนะครับจดหมายเป็นหมันพี่ขวัญชัยเพชร101นะครับก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาทายกันหน่อยนะครับแหมวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเลยนะครับแถมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งรีบเข้ามาตอบกันนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยชั่วโมงหน้านะครับจะได้มีเวลาเข้ามาตอบกันนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันบ้างนะครับวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับนะอ้าวใครที่มาแล้วนะครับแวะมาสวยๆกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะให้ผมหน่อยนะครับเพราะผมจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะนะครับรวมถึงแม่เมย์นะครับอย่างวันนี้ยังไม่เห็นแม่เท่าไหร่เลยนะครับแม่รีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทักทายพี่แดงพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับพี่จันทรานะครับมีพี่จอยจี้มีพี่ณัฐวุฒินะครับมีพี่อ๋อนะฮะมีพี่ยงฤทธิ์นะครับมีพี่ลำพึงพี่พลพี่นงรักนะฮะมีพี่จงรักพี่ละม่อมนะฮะมีพี่อุตสาวิทย์นะครับพี่วงเดือนพี่สุขสันต์พี่จิราพรพี่ดวงเดือนพี่พงศธรก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีน้องนับดาวนะครับพี่สุวิมลนะครับนะพี่โสภินพี่เอสอนศรีนะครับนะตะป๊อปกับเปียกมาแล้วนะครับนะพี่เพ็ญนภานะครับนะชาวคณะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันพี่ประคองนะครับนะมีพี่บัวสอนนะครับนะตอนนี้ก็มาหลายท่านแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดอกชบาสีแดงนะครับนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นงานจากน้องลูกตาลชนทิชานะครับโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะมากนะครับแล้วก็ดนตรีแบบทำนองเมโลดี้นี่อารมณ์เหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะครับมีซากุระปลิวอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ได้อารมณ์เพลงมากแล้วเหมือนเพลงประกอบละครเลยนะครับได้เลยนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องนะพี่สุทธิพงศ์สมบัติจินดานะครับแล้วก็ทำนองคุณทาเคโนะนะโคชิฮิระนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่สราวุธแสงบุตรนะใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อะมากนะครับ2เพลงนะครับลูกพี่นะฮะในช้าของเรานะครับนัวมากนะครับพบหมอหน้า5นะครับน้ององค์อิงนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเต้ยก่อสร้างนะครับพี่จ่อยรวมมิตรตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับวันนี้มีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับมีพี่อัมพัยจังหวัดแพร่นะครับน้องปลายฟ้าขอนแก่นพี่นีลาซานบางนานะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับโอ้วันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับขอให้ป้ายาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีที่งามก็สำเร็จดังหวังนะครับแล้วก็อายุยืน120ปีนะครับนะแข็งแรงมากๆเลยนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับป้ายาให้ป้ายามีความสุขมากๆนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับนะแล้วก็มีแม่พรรังสิตนะครับมีตานันจากสุโขทัยนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เสียงผี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส. Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่สันติดวงสว่างนะครับหวานไม่เป็นนะก็เป็นเพลงที่ป้ายานนะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยนะครับจะ SMS Facebook Live นะฮะหรือว่าสะดวกทางหลังไมค์ก็เรียนเชิญนะครับนะปูเสือรออยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมส่งท้ายชั่วโมงที่2นะด้วยงานจากพี่แจ้นะจ๊ะเทวดาเดินดินจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปหารือผู้บริหารนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนโดยนายฟางลู่หยวนประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรปัจจุบันมีธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI Cloud และโลจิสติกสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วยคณะตรวจสอบประชุมนัดที่3ลุยหาช่องโหว่สอบท้องถิ่นวางกรอบตรวจสอบกว่า30ประเด็นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งที่3วันนี้ว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้โดยทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบพร้อมมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจุดใดที่เป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสวนทางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดโดยอาจเป็นแรงขายเงินดอลลาร์ตามปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กับการขยับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ถูกเทขายมากในช่วงก่อนหน้านี้นายภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 33.40 สตางค์ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทมีกำลังมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นประกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยเฉพาะแรงเทขายหุ้นทีม AI Semiconductor ซึ่งหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.75 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์อีกครั้งแต่มีโอกาสคลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยากหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวก

เคฮอตพอดสูมิชาพูชิกินจนเหรอเสื้อผ้าให้ซื้อแต่แบรนด์ดีๆจีออดฟอดมีเอทูแซดแดปเปอร์มีนิคุปเปอร์รถเพอร์เฟกต์เล็กจิ๋วเขาบอกชิวๆซื้อไว้ให้

0: นารากนะครับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับนะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับนะพาเมล่าเบลเดนนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่2เพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัฐชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเรื่องของชานะครับเอามาฝากกันนะพอดีไปเจอในเว็บสนุก .com นะฮะเขาบอกว่าเป็นชาช่วยให้นอนหลับนะครับนะแล้วก็นักกำหนดอาหารเนี่ยเขาแนะนำด้วยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับนะอ่ะมีครับอันที่1ครับคือชาคาโมไมล์นะครับก็เรียกว่าเป็นชาที่ได้รับความนิยมมาก

0: ความเครียดนะครับทำให้สมองเนี่ยรู้สึกสงบนะฮะแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายความเครียดก่อนเข้านอนนะครับนะอ่ะผมไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็4คือชาแพชชั่นฟลาวเวอร์นะครับ5ชาเปลือกแมกโนเลียนะครับแล้วก็6คือชาทัสซีนะครับผสมอัชวากันดานะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะครับนะก็ลองเอาชื่อไปเสิร์ชใน Google ดูนะฮะก็เหล่านี้ก็เป็นชาที่ดื่มแล้วเข้านอนเนี่ยนะฮะที่เขาบอกมาว่าจะทำให้เราเนี่ยหลับดีขึ้นด้วยนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่ของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินข้าวนะครับกองทัพเดินด้วยท้องนะครับนะพี่ขาวก็บอกว่ากินวันละ 7-8 มื้อนะครับน้ำหนักขึ้นเป็น100กิโลแล้วนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงครับพี่ขาวแข็งแรงมากๆเห็นไหมครับชาวคณะเราเนี่ยต้องกินหลายมื้อนะครับอย่างน้องนับดาวนี่ก็5มื้อนะครับนะเอายิ่งกินข้าวเนี่ยมันยิ่งมีพลังนะครับนะแต่แค่เราเลือกประเภทอาหารหน่อยนะครับเราจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับพวกน้ำตรงน้ำตาลก็เอาเบาๆเอาพอดีๆนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาบอกชื่อเพลงก่อนนะครับตายอรไทยก็มีกินข้าวหรือยังนะฮะมีมนรักตจวพี่แดงจิตกรนะฮะก็จัดไปเลยครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับลูกพี่ครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่านอนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือใบเยาจีคอยครับผมเขาคือข้าวแล้วก็ถั่วผัดรวมนะฮะขอบคุณฟู้ดแอนด์โรสนะฮะแล้ววันนี้คนที่ตอบมาไม่มีคนตอบถูกเลยครับผมวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับผมนะครับตอบแต่คำใบ้ของผมไม่ได้นะครับต้องเติมเข้าไปอีกสักตัว2ตัวนะครับให้มันถูกต้องนะครับก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้มือกันใหม่จ้ะ

0: านี่คือลำเพลินสาวสำรีสาวสำรีนะครับจากรุ่งทวีสีโพนทองนะฮะก็ติดค้างชาวคณะไว้นะครับโอ้ช้างเผือกยังขอได้เลยนะครับเราจัดให้นะครับก็อยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่ก็เลือกเพลงมาเลยนะครับนะเอาก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากเฮียอูนะครับคนดีไม่ได้มีไว้รักนะฮะพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับวิทย์ไลหลายใจนะครับรวมถึงพี่ไทยชนาวุฒิข้ามันลูกทุ่งจ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: ว่าไงนะ
1: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
2: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่าร
5: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับเต้ยสังลาครับผมจากTT-Rexนะฮะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินร้องเพลงเทียนมีมี่ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลี่เจียงเป็นเจ้าภาพภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานนายอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนมีมี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญณวัดลามะยงเหอกงได้จุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยจีนเจริญรุ่งเรืองพร้อมอย่างส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนในด้านพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและจะเดินทางถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 19:40 นาทีคืนนี้วัดลามะยงเหอกงแปลเป็นไทยว่าพระตำหนักยงเหออดีตเคยเป็นที่ประทับของสองจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม4สายหลักแห่งชนชาติจีนคือชนชาติฮั่นแมนจูมองโกและทิเบตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของปักกิ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้งต่อมาฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสืบต่อในปีค.ศ. 1744พระองค์ทรงได้ยกบริเวณพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่พระภิกษุชาวทิเบตและเปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าวัดลามะรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนปักกิ่งลงนาม MOU ไทยจีนปูทางประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเข้าร่วมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: โดยโอ๊ตคณิต
14: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
15: พาวซ่า
16: ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะ

0: 3กำเนิดครับต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้กับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะ 16:19 กันแล้วกับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะร้อนแรงตามกันไปนะแต่3งานเพลงครับมาจาก3สาว3แนวเพลงกันเลยทีเดียวนะครับฝั่งทางลูกทุ่งดาวมหาลัยครับสามารถเมกะแดนซ์โอ้โหบางกอกเป็นเวอร์ชั่นจากพี่แมงป่อชนทิชาและปิดท้ายด้วยอยากเปลี่ยนนามสกุลครับงานจากพี่แหม่มพี่มานรำกับฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ทุกช่องทางนะกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะมี14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศครับ10โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครได้ใจก็เบานะต้นสัปดาห์อยากฝากเพลงไหนเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ก็ทักทายกันด้วยนะฮะทางแอปพลิเคชันเพิ่มเติมขึ้นมา MCOT Network ขออภัยนะครับMCOT Connect นะก็ดาวน์โหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เนาะทั้ง SMS ครับผมสวัสดีไปถึงคุณกุลครับฝากเพลงขอกำลังใจเข้ามาพี่อรุณแสงสอนทักทายด้วยต้นชั่วโมงแบบนี้ฝากเพลงกลางดาวเช่นเดิมนะเชิญพงษ์เจนีครับฝากเพลงสรุปซึ่งดนดองไปเมื่อวันศุกร์เนาะรู้สึกว่าสรุปดองมอบให้ลุง935ให้น้องกุ๊กกิ๊กขมันไก่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายด้วยอีกหนึ่งท่านนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงไอ้หมูไอ้หมาของพี่บิวพงพิพัฒน์เพลงนี้ก็ถูกดองไว้ตั้งแต่วันศุกร์และส่วนทางหลังใหม่นะครับก็สวัสดีไปถึงยายแสงบางนาครับพี่เล็กสิงห์บุรีพี่ยาอ่อนนุชนะและพี่ตายด้วยนะ

ปยาสมุทรปราการครับก็วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดปยานะยังไงก็ขอให้ปยาสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วกันนะครับมีแต่ความสดใสรอยยิ้มเข้ามาเนาะที่สำคัญก็ขอให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองด้วยมีโอกาสที่ได้ใช้จ่ายได้ถือได้เก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะจะได้แบบว่าดูแลลุงข้างๆเนาะอ่ะแล้วก็ความเครียดขอให้ทุเลาลงโดยระหว่างแล้วกันนะครับหลายๆเรื่องราวนะแต่ละชีวิตรวมไปถึงคุณฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่20กันด้วยนะครับผมถัดไปสวัสดีไปถึงพี่เหน่งบึงกลุ่มครับพี่นันเพชรบูรณ์บอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มุมหนองเขมเนาะจังหวัดเลยด้วยนะฝากเพลงวันเกิดเข้ามาโอ้วันนี้วันคล้ายวันเกิดหลายท่านเลยทีเดียวและรวมไปถึงคุณธนพรจากสุโขทัยก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับผมทางไลฟ์สดหลายท่านก็แวะมารายงานตัวทักทายอัปเดตข่าวสารกันเนาะคุณนิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าฉะเชิงเทราแดดแรงมากค่ะแต่ไม่สู้หัวใจพี่แรงกว่า

ไอ้หมวยมาครับงานจากพี่บิวพงพิพัฒน์นะ10:26 นครับกับเฟรมกัส5สวัสดีเพิ่มเติมไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณครับปู่สันอย83จากตราดด้วยนะครับผมอ่ะช่วงนี้ระหว่างที่รอ1สายหน้าใหม่ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366เดี๋ยวจัดเสิร์ฟเพลงนี้ต่อไปละกันนะงานจากพี่หนึ่งรุ่งทิวาครับขออนุญาตเคลียร์เพลงที่ดองๆไว้ก่อนเนาะเพิ่มเติมก็ได้นะครับ022481366ท่านใดประสงค์อยากพูดคุยสายหน้าใหม่โทรมาก่อนได้เลยนะครับผม

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่ธนพรนะ
2: จ้าวันนี้คุณโอ๊ตค่ะ
1: โอ้สวัสดีเช่นกันครับผมอยู่สายหน้าไมค์กันแล้วนะสุโขทัยร้อนมากไหมเนี่ยวันนี
2: ้ร้อนค่ะ
1: ร้อนใช่ไหมไม่มีฝนใช่ไหมครับเห็นเหมือนฝั่งเหนือจะมีฝนวันนี้
2: ไม่มีมาหลายวันแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่มีหลายวันแล้วนะอ่ะแล้วฟังเพลงอะไรดีครับช่วงเย็นๆคลายร้อนสักหน่อย
2: ของคุณพรพิรมได้ไหมคะมีไหมคะ
1: มีครับผมขอเพลงกระท่อม
2: น้อยปลายนาก
1: ระท่อมน้อยพ่อไม้หรือเปล่าฮะที่ฝากไว
2: ้จ
1: ้
2: ะ
1: นะของคุณพรพิรมนะครับผมมอบให้ใครครับ
2: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ฟัง95นี่นะคะ
1: ครับผม
2: แล้วก็หลังไมค์ด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับพี่ธนพร
2: ขอบคุณครับ ด้วยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยแม่ขอบคุณที่โทรมาหลังไมค์แล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าฝากเพลงไว้หลังไมค์ได้นะทุกช่วงดีเจนะพี่นะโอ้ขอให้มีความสุขด้วยครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: นี่หนึ่งสายหน้าไมค์ครับจากจังหวัดสุโขทัยกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะครับ10:32 กันแล้วนะครับอากาศก็ร้อนแรงหลายพื้นที่นะฮะแต่ฟังทางเหนือตอนบนนี่ก็อาจจะมีเมฆรวมไปถึงฝนกระหน่ำหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับปล่อยๆเนาะส่วนทางภาคกลางก็วันนี้โอ้โล่งแจ้งเลยทีเดียวไม่ค่อยมีก้อนเมฆเท่าไหร่มาจับตัวนะครับแต่ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกับสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีเพิ่มเติมทาง SMS ด้วยนะครับผมมีฝากเพลงนางฟ้าทรงกรดชามาเข้ามาและสวัสดีไปถึงพี่บัวขาวครับบอกว่าแวะมารายงานตัวทาง SMS ค่ะวันนี้ฝากเพลงคืนสิทธิ์ขออภัยทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งให้น้องนิ่มคนสวยรวมไปถึงดีเจสุดหล่อด้วยนะคะน้องโอ๊ตค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันต่อนะครับขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหานครไลฟ์ก็จะเป็นช่วงของบันทึกการแสดงสดจากคอนเสิร์ตต่างๆนะครับแต่มีคุณฟังฝากเพลงนี้เข้ามาเป็นเสียงร้องและการแสดงจากน้องท็อปพัชสุภาพครับถ่าในเด้อความฝัน

ขอถอยเพื่อคนทางบ้านขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับผม

ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ๆด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแก๊งแก้วไม่วานหักจากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้น้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยท็อปร้องอีกรอบนึงได้ป่ะพร้อมกันนะครับ

0: ลัดคิ้วเนี่ยเด้อลัดคิ้วให้กับพี่น้องครับเนี่ยเด้อขอบคุณครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ี้พี่เอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วย

0: ให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: เสียงเพียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะครับต่อเนื่องกันเลยทิ้งท้ายกับบัวลอยครับตามคำขอของคุณพี่ยายแสงบางนาครับทั้งหลังไม้สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะพี่สมบัติกระบี่คุณกุลสมุทรปราการโอ้ลูกตาลมินบุรีหลายท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลไทยจีนลงนาม MOU 2ฉบับขยายโอกาสทางการค้ายกระดับ MSME สู่ห่วงโซ่อุปทานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศในการเยือนครั้งนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานต่อยอดจากความตกลงยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวอีกฉบับเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกำหนดจุดประสานงานเพื่อในความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดภายในประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทั้ง2ฝ่ายครบรอบ15ปีเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการยืนยันขีดความสามารถของกองทัพไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคพลอากาศเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมงานครบรอบ15ปีการบรรจุประจำเครื่องบินขับไล่กริปเพนและซาบ340ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกอุกฤษผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าการที่กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ในปี2554ในการจัดหาอากาศยานเข้าประจำการทำให้วันนี้มีความพร้อมและมีระบบนิเวศในการปฏิบัติการในลักษณะสงครามยุคใหม่ทั้งนี้สิ่งต่างๆเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการรบยุคใหม่ในมิติทางอากาศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันกองทัพอากาศได้ริเริ่มโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว4เครื่องและไม่ได้หยุดเพียงแค่จัดหาอากาศยานเพียง4เครื่องแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบของอากาศยานของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใครส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กริปเพนมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพว่าเป็นผลจาก15ปีที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศมุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทำให้รู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนถือเป็นทิศทางที่กองทัพปฏิบัติมาถึงปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในปีที่14กริปเพนได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศคือบทพิสูจน์และพิสูจน์ได้จริงสุชาติชมกลิ่นลุยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดนุ้ยภูเก็ตระบุเป็นการทวงคืนพื้นที่ชายหาดหลังปัญหายืดเยื้อนานนับ10ปีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยตำบลกาดอนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายสุชาติยืนยันว่าการรื้อถอนครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับมาเป็นของประชาชนหลังปัญหาการบุกรุกสะสมมานานหลายสิบปีพร้อมระบุว่าภายหลังการรื้อถอนกรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและขยายผลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกชายหาดแห่งอื่นทั่วประเทศเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
10: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: แหมขอบครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่ช่อเพชรนะ
5: ใช่ครับจากลาดหลวงแก้วครับ
4: โอ้สบายดีเหมือนเดิมไหมพี่นะ
5: เหมือนเดิมครับ
4: สุดยอดสุดยอดวันนี้ฝากเพลงอะไรเข้ามาพี
5: ่ปลาไหลครับ
4: ปลาไหลเอาผัดเผ็ดหรือยังไงดี
5: ครับผมพอดีเปิดตู้เย็นแล้วมีสมูกันครับไม่เบื่อ
4: เออนี่ต้องจับปลาไหลซะหน่อยนะ
5: ใช
4: ่กับแก้มอร่อยเลยนะผัดเผ็ดปลาไหลนี่ชอบเลย
5: ใช่ครับใส่พริกไทยอ่อนหน่อย
4: โอ้ยน้ำลายไหลอ่ะมอบเพลงให้ใครครับ
5: ใครเนาะ
4: อะไรนะพี
5: ่ไข่ดาวสักใบเนาะ
4: จริงจริงจบเลยนี่หิวเลยเพราะปลาไหลนี่ก็ค่อนข้างจะหาทานยากเหมือนกันเนาะ
5: ใช
4: ่มาวันนี
5: ้แพงด้วยล่ะโล200กว่าบาท
4: โอ้โหนี่อ่ะมาเพลงนี้มอบให้ใครครับปลาไหลธันวาราศีธนู
5: มอบให้ตัวเองก่อนแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้หลังใหม่ครับแล้วก็แฟนๆ95ครับ
4: มีใกล้เลิกงานหรือยังพี่ช่อเพชร
5: วันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ตัดหญ้าอยู่แถวบ้านนะครับแล้วก็ลงถ่าย
4: โอเคมาเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่ช่อเพชรผมพูดนำนะพี่นะ
5: โอเคครับ
4: ครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณซีดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: เต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ปลาพันท้ายนรสิง
5: ปลาพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
5: ทุกคนเลยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่น้องด้งกับคุณสีมายังไม่ได้ปิดวิทยุเลยเนี่ย
4: โอ้โหนี่ยิงยาวเลยนะพี่นะขอบพระคุณด้วยพี่ที่สนับสนุนและก็ฝาก FM 95ด้วยนะ
5: เปิดในรถ
4: อ๋ออ่ะดีดีดีขอบพระคุณจริงๆครับผมที่เอ็นดู95นะพี่นะ
5: ครับผม
4: นี่สวัสดีครับพี่ชอบเพชร
5: ครับสวัสดีครับน้องด้ง
4: ครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ต
5: น้องโอ๊ตมันเยอะจัดอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่ใช่ใช่โอเคครับพี่ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ
5: ผม
4: นะคุณช่อเพชรครับจากลาดหลุมแก้วก็สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะฮะท้ายชั่วโมงที่แล้วทักทายชื่อยังไม่ครบทุกท่านนะฮะสำหรับทางหลังใหม่นอกเหนือจากพี่ช่อเพชรแล้วคุณลูกตาลมินบุรีด้วยเนาะคุณนกสุพันครับปักกิ่งบางปะกงคุณประถมจากเชียงคานรวมไปถึงน้องปลายฟ้าที่ชอบขายก้อยนะฮะคอยไอ้เปียกนี่วันนี้มาฝากเพลงปลายฟ้ามอบเป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบปลายฟ้าชื่อเสียเปียกโอ้ยนี่เขาหวานกันทุกวันนะคนนี้นี่นะอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่านะครับผม4เพลงนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังตามคำขอเพราะวันนี้เพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว4เพลงนี้ก็รวมๆกันไปนะมาเริ่มต้นด้วยงานจากพี่พิมพาพรสิริกันก่อนครับรักมั่นคง

สัญญาได้ไหมว่าจะรอพี่นี่หนังฟ้าครับเงินจากทรงกรดชามาครับก็ตามของของก่อนนั้นก็จะมีแค่ผู้ชายมันทิ้งเงินจากพี่เอเซียปลาไหลครับธันวาราศีธนูและเปิดมาด้วยรักมั่นคงเงินจากพิมพาพรสิรินะนี่ก็เป็น4เพลงต่อเนื่องกับช่วงของพาเรทเพลงฮิต

0: ฮิตสี่ภาคครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: คุณกระแตศรีสะเกดบอกว่าอย่าให้สัญญาเลยค่ะเอื้อยกลัวทำไม่ได้นี่ส่วนทาง SMS นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณน้องลูกตาลด้วยใช้เนื้อใช้นามว่าลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์บอกว่าพอดีหนูได้ยินกลอนจาก YouTube ค่ะพี่เป็นกลอนของบุคคลในพงศาวดารขออนุญาตมาฝากเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะมีความรักหรือกำลังเจอความรักแย่ๆอยู่นะคะเขาบอกบทกลอนนะครับว่าเขาไม่รักเราแล้วเหรอพ่อจะเลี้ยงถึงเวียงวังเราก็มีที่อาศัยเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะไปรักเขาใหญ่ให้ป่วยการซึ่งน้องลูกตาลก็ฝากเพลงแค่ผู้ชายมันทิ้งเข้ามานะฮะทางหลังใหม่สวัสดีไปถึงเด็กโคราชครับพี่พีรพลนี่ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าพี่ไหมไทยเข้ามานะส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายเพิ่มเติมกันด้วยก่อนที่ Facebook มันจะตัดไปเนาะมีคุณสุวิมลครับฝากเพลงของลูกนันอนันต์เข้ามานะพี่องุ่นบอกว่าขอรำจุดขอหมอรำจุดๆหน่อยช่วงนี้อยากรำเพราะว่าตกเย็นแล้วจะได้เต้นแอโรบิกคุณไพศรีสวัสดีด้วยนะครับคุณกฤษมนจากมหาสารคามคุณดวงเดือนยังคงอยู่นะและมีคุณปาริตาด้วยนะครับก็ทักทายกันด้วยนะครับช่วงเย็นๆ5โมงกำลังจะครึ่งแบบนี้มาฟังเพลงอีกหนึ่งซิงเกิลแล้วกันก่อนนะตามคำขอปู่สันครับจากตราดฝากไว้น้องเดียวสวนเว้นทองครับเพลงนี้ลมหายใจปลายด้ามขวาน

0: รักแท้แค่เธอครับเอกราชสุวรรณภูมิเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สดจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตกันต่อครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับชั่วโมงนี้เป็น

ผลงานใหม่จากเอื้อยนุชวิลาวันนะครับสังกัดค่ายใหม่ด้วยแกะกล่องเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แวะมาฝากเพลงกันเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับสังกัดค่ายภูไทยเรคคอร์ดครับชื่อเพลงว่าจบสารเนาะซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศ์สารนะครับเรียบเรียงเสริมสารโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยเพลงนี้ใครที่กำลังเจอสถานการณ์แย่ๆอยู่นี่หรือว่ารู้สึกว่าโอ้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันต้องมาช้ำกับเรื่องราวเดิมๆบางทีทางออกและการตัดใจที่ดีที่สุดใช่ไหมมันก็จบซะเนาะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ใครคือคนที่ใช่ของเธอครับงานจากน้องนันนันนะครับสำหรับนี้ยังอยู่ในฮิตที่11คุณฟังขึ้นมาจากฮิตที่14เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในมหานครช้าของเราอย่างต่อเนื่อง18สัปดาห์แล้วนะหนึ่งซิงเกิลนะครับ1ซิงเกิลกันก่อน 5:47 นาทีกันละกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: หาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้นน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar

0: ชั่นที่35
1: ว่าไงนะ
0: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
1: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
0: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
1: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: 17:54 กันแล้วนะครับเวลาก็ค่อนข้างเดินไวหลายพื้นที่ก็ส่งข้อมูลคอมเมนต์กันมาบอกว่าวันนี้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงไม่เถียงเลยนะฮะมาถึงท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับมีทางหลังใหม่นะฮะหน้าตาดีมากเลยชื่อน้องโอ๊ตฝากเพลงนี้เข้ามางั้นจากวงละมานูนครับแฟนเก่าขออภัยทุกท่านที่คิดถึงแฟนเก่าด้วย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้องแน่นท้อง
3: มองหาย
4: าท่าน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่

0: ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน100.5ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น. M-Cot News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2:00 ถึง 4:00 ทาง M-Cot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาไม่แน่ใจว่าคุณอัญชลีพรเข้ามาแล้วยังนะ
3: ฮะสวัสดีครับไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สวัสดีค่ะโอ้ขออภัยด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
3: ค่ะค่ะ
2: เห็นน้องเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปก่อน
3: ขออภัยค่ะเชื่อไหมคะเกิดอะไรขึ้น
2: เกิดอะไรฮะ
3: หาโทรศัพท์ไม่เจอโอ้ยหานานมากขออภัยค่ะ
2: แต่ก็เจอในท้ายที่สุดนะฮะ
3: ค่ะค่ะค่ะทันค่ะ
2: มันเป็นหลบมุมอยู่นะฮะ
3: โอเคพร้อมค่ะพี่นิ่ม
2: ครับก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าคุยกันแต่ขอคุยเรื่องแรกไม่ต้องยาวมากนักก็แล้วกันนะฮะ
3: ค่ะ
2: เรื่องที่มีคุณครูชื่ออะไรคุณครูทรายเรื่องไหนที่สามีเขาเสีย
3: ชีวิต
2: เพราะว่าเส้นเลือดตีบ
3: ค่ะสามีเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดตีบ
2: หัวใจวายนะ
3: ค่ะ
2: หัวใจวายเส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันคราวนี้ก็ไปโรงพยาบาลมีอาการเจ็บร้าวแขนไม่มีแรงอะไรต่างๆตรงนี้นะก็ไปแล้วก็มีกรณีที่หมอเห็นว่าหมอ3คนนะคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าฟังเรื่องราวเนี่ยคงไปหาหมอฉุกเฉินแล้วหมอฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้คุยคนไข้ไม่ได้ซักการคนไข้ดูจากที่พยาบาลเขาจดรายงานมาดู
3: อาการเป็นยังไง
2: ว่าการเป็นไงแล้วก็แจ้งไปเลยว่าให้ไปหาหมอกระดูกที่เคยหาอาจจะมีอาการที่เคยเกิด
3: ค่ะ
2: เจ็บปวดอะไรต่างๆตอนอุ้มลูกอะไรเงี้ยนะเห็นว่านะเคยมาหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนี้อยู่มีประวัติอยู่ก็บอกว่าถ้างั้นคุณไปหาหมอกระดูกก่อนก็ไปหาหมอกระดูกก็เช็คดูว่าลักษณะที่บ่นว่าปวดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะหรืออาการเจ็บที่เคยเป็นแล้วเคยมาหาไปหาหมอไปหาอายุรแพทย์ดีกว่าอายุรแพทย์เนี่ยคือหมอที่กว้างนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หมออายุรแพทย์ก็กว้างหมอหัวใจหมออะไรต่างๆก็รวมมาอยู่ในอายุรแพทย์นี่หมดอ่ะ
3: เบาหวานไขมันความดัน
2: ก็ไปหาหมอคนที่3เนี่ยที่มีประเด็นนะครับซึ่งผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคือปกติอาการที่มีเส้นเลือด

0: ตีบตันหรือเส้นเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะมันน่าจะต้องแสดงออกที่ความดันแล้วก็อันแรกสุดเลยคือตรวจความดันเนี่ยน่าจะต้องทำให้หมอเอ๊ะ
1: ความดันปกติ
0: ความดันจะต้องสูงไม่อันนี้ผมไม่ทราบไงผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าอย่างไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เล่าในรายละเอียดนี้นะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะความดันจะต้องสูงและทำให้หมอเนี่ยต้องจับตรวจ
1: พวก
0: คลื่นหัวใจแล้วก็เจาะเลือดเอาไปตรวจดูพวกไขมันน้ำตาลต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พูดจากประสบการณ์ผมนะ
1: ค่ะตอนที่พี่ไปสารไปหาหมอตอนนั้นอาการเป็นยังไงคะ
0: ก็มีอาการเจ็บนั่นบริเวณหน้าอกแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนฉะนั้นผมไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนนะ
1: แต่ผมก็แสบใช่ไหมคะ
0: จินตนาการมันรู้สึกแสบที่บริเวณหน้าอกมันแสบมันปวดร้าวบริเวณหน้าอกเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะเราหรือว่าอะไรเนี่ยนะหรืออะไรไม่ได้คิดในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องหัวใจเลยแต่ผมไปหาหมอเนี่ยที่ศูนย์แพทย์คลินิก
1: ออกไปที่ศูนย์แพทย์เลย
0: ไปที่ศูนย์แพทย์
1: ไปทันทีเลยหรือว่าชะลอคะ
0: ก็ปวดอยู่ประมาณสัก2วัน
1: อ๋อมันไม่ใช่ทันทีทันใด
0: ไม่ใช่ทันทีทันใดแล้วก
1: ็ค่ะ
0: ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากก็ไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์เพราะผมเนี่ยไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์อยู่บ้างแล้ว
1: ไม่ได้เหมือนในหนังที่แบบโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่มี
1: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่มีปวดอยู่วัน2วันเนี่ยแล้วก็สมาชิกในบ้านผมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปดูก็ไปที่ศูนย์แพทย์เพราะว่าผมมีเคยไปตรวจแปลอะไรอยู่บ้างนะปวดหัวตัวร้อนธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรเขาไปคลินิกไม่ได้แอดมิดเขาไม่ที่แอดมิดเขาตรวจอย่างเดียวแล้วถ้ามีอาการแล้วก็รับยามามาปรากฏว่าแค่ตรวจดูไอ้เรื่องความดันเนี่ยนะแล้วบอกว่าผมจะไปขอตรวจพบหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระเพาะเรื่องระบบทางเดินอาหารเขาไม่ให้ผมไปเลยนะติดที่เรื่องความดันแล้วเขาส่งผมไปที่แผนกฉุกเฉินเลย
1: ความดันขึ้นสูงมาก
0: ความดันผมประมาณ160
1: แค่ดูความดันก็รู้แล้วว่าอันนี้
0: ไม่เขาบอกว่ามันยังไปที่กระเพาะไม่ได้ค่ะเอาไปให้ชัวร์ก่อนว่าทำไมความดันสูงขนาดนี
1: ้
0: ก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเขาก็เจาะเลือดผมเลยปั๊บนะแล้วก็สแกนหัวใจ
1: ค่ะ
0: สแกนหัวใจเสร็จเนี่ยหมอมาดูผลสแกนหัวใจก็บอกว่ามันไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมรอผลเลือดอีกนิดนึงก็ให้ผมนอนรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ4-5 นาทีนอนละนานผมต้องไปที่ห้องแล็บใช่ไหมแล้วจากนั้นมาเนี่ยพอผลเลือดออกมาเนี่ยเขาดูเรื่องค่าไขมันดูเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะเขาเขียนหมอเขียนคำสั่งเลยนะว่าให้ผมไปติดต่อโรงพยาบาลและแอดมิดที่แผนกหัวใจด่วน
1: เขาดูที่
0: ค่าไขมันดูที่ค่าอะไรพวกนี้ผมเขาไม่ยอมพูดกับผมเลยแต่เขาเรียก
1: ให้ไปด่วนเลย
0: เขาไปเรียกลูกผมเนี่ยไปคุยและผมไม่รู้เพราะลูกผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดว่าไงแต่ผมมาดูทีหลังว่าลูกผมเนี่ยหน้าเสียมากเลยขับรถไปแล้วคล้ายๆจะร้องไห้ด้วยแล้วรีบเพราะตอนของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันโควิดครับคุณนัน
1: พี่ไพศาลครับตอนนั้นห้าปีที่แล้วเราเจอกัน
0: มากปีที่แล้วโควิดกำลังระบาดโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า
1: ถ้าจะ
0: ยุ่งยากมากในการต้องรับคนไข้ในโรคอื่นๆนะผมก็เลยตัดสินใจว่าผมรักษาตัวอยู่ที่วิชัยยุทธด้วยไอ้เวลาแอดมิดเนี่ยผมไปวิชัยยุทธผมก็ไปวิชัยยุทธปั๊บก็เจอหมอหัวใจจับต่อ
1: ทันทีเลย
0: แล้วก็เอ็กซเรย์ก็คล้ายๆเครื่องเอ็กซเรย์นี่ไงเพราะมันขึ้นภาพมาเห็นเลยขึ้นภาพมาเห็นอะไรต่างๆมันเลยเขาก็บอกว่าขนาดนั้นเขายังไม่แน่นะเขาบอกว่าคิดว่าประมาณสัก90%น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดติดอุดตันแต่จะรู้ 100% เนี่ยต่อเมื่อฉีดสี
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าฉีดสีพบว่าหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราก็จะยิงสแตนเข้าไปในไอ้สายที่ไอ้ที่ฉีดสีทันที
1: กดลวด
0: กดลวดจะฉีดกดลวดอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็

0: ั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทีของผมเนี่ยมันหมอเขาขนาดว่าเราคิดไปอย่างไปอย่างนะเขาไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเลยเขาจับผมไปตรวจหัวใจให้ได
1: ้คุณนกนาดบอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตปกติก็ได้ค่ะพี่เวสานี่นี่เข้าใจว่ามันปกติได้นะพี่เวสานค่ะคุณพ่อเองคุณพ่อที่ฉันตอนนี้อายุ9เกิด77อ่ะปีนี้อายุ92นะคะสักประมาณ 4-5 ปีได้ประมาณพี่ไพศาลนั่นแหละก็บอลลูนเหมือนกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะพี่ไพศาลคะลองคิดดูว่าคนอายุ 87-88 ก็แล้วกันคุณพ่อเนี่ยก็เจ็บหน้าอกก็เรียกรถพยาบาลมาคุณพ่อเดินไปขึ้นรถคนที่รถพยาบาลถามว่าคนไหนคนป่วย
0: ไม่รู้เลย
1: นึกว่าแม่นึกว่าเป็นคุณแม่คุณแม่อ่อนกับรอบนึงคุณพ่ออายุ87-88เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไม่มีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยหมอบอกว่าเป็นผลจากการที่คุณพ่อออกกำลังกายทุกวันร่างกายมันแข็งแรงจนอาการเนี่ยมันน้อยมากแล้วไม่มี
0: แล้วในที่สุด
1: ไม่มีน้ำท่วมปอด
0: เขาไปเอ๊ะอะไรตรงไหนแล้วถึงเพราะว่าถ้าจะรู้ 100% คือต้องฉีดสี
1: ก็นั่นแหละพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าสู่กระบวนการเลยแล้วก็ทำเลยค่ะ
0: จับฉีดสีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดสีเจอปั๊บเขาก็ยิงกดลวดเลย
1: ทำไมหาเจอตอนนั้นที่ไม่ได้ไปด้วยน้องสาวไป
0: แต่หมอหัวใจเขาไม่ได้บอก 100% นะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะตรวจเจอได้ทั้งหมดแบบจนกระทั่งรู้ว่ามันอุดจนกระทั่งมาฉีดสีก็คือต้องสอดเข้าไปตาไม่แต่ซึ่งผมสอดที่แขนใช้เดินใช้สายยิงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปพอฉีดเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นวาบเลยนะเย็นวาบมันเย็นตั้งแต่ช่วงที่ไอ้ตรงแขนผมที่ฉีดเข้าไปแล้วก็มาถึงหน้าอกแหละนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีอุดทั้งหมดกี่จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเขาก็ยิงสแตนไปเสร็จเรียบร้อยภายในประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงคราวนี้ก็เขาตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าสามีของคุณครูทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องชีพจรที่เป็นสัญญาณให้หมอเขาต้องเอ๊ะอาจจะชีพจรปกติชีพจรไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุน้อยอายุ31แล้วหมอก็ยังอธิบายกับภรรยาใช่ไหมบอกโอกาสเกิด 3-5% ที่จะอายุขนาดนี้แล้วเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพลาดแหละคือยังไงเคสที่วินิจฉัยออกมาแล้วคนไข้ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ยังไงก็พลาดแต่ผมสงสัยว่าเขาพลาดเพราะว่ามันไอสิ่งที่ตัวบ่งชี้มันไม่มีให้เห็นเลยได้อย่างไรว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได
1: ้อายุน้อยด้วยใช่ไหมคะพี่เ
0: วอายุน้อยก็หมอเขาบอกครับที่คุณครูเข้ามา
1: อายุ3
0: ออกรายการแล้วก็บอกว่าโอ้ยมัน 3-5% ครับที่จะมีโอกาสเป็นมันเป็นยากแล้วดูเขาก็ดูแข็งแรงดีดูจากไอสภาพที่หมอเขาได้เห็นหน้าค่าตา
1: แต่ละนี่แหละ
0: ที่เท่าที่หมอฟังก็พลาดแต่ว่ามันก็
1: หมอพูดจาท้าทายไม่ดีด้วยล่ะค่ะ
0: ก็ดูแล้วก็คงไม่ค่อยดีอันนั้นก็โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอะใจเลยคือว่าคือหมอจะพลาดอย่างฉกาจฉกรรจ์เลยถ้าสมมติมันมีสัญญาณอะไรนะที่มันบ่งบอกบางอย่างว่าหมอต้องจับเขาตรวจเลือดดูไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเอาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟคลื่นหัวใจไอ้คลื่นไฟฟ้าซึ่งมันมีหลายอย่างนะคลื่นหัวใจธรรมดาดูแค่การเต้นปกติไม่ปกติกับคลื่นที่แบบว่าโอ้โหต้องใช้เครื่องแบบสแกนดูอะไรต่างซึ่งผม
1: ผ่านมาได้ไหม
0: ผมโดนทำ 3-4 ครั้ง
1: กว่าจะผ่านกว่าที่จะทำบอลลูน
0: ก่อนที่จะทำบอลลูนเนี่ยโดนไป2ครั้งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดนอีก1ครั้งตรวจแบบหมอเขามานั่งตรวจแล้วเขา

ช้มีเครื่องมือแล้วมาวนหัวจงหัวใจผมดูเลยแล้วมันจะเป็นภาพเนกาทีฟขึ้นจอให้หมอเขาดูเรื่องเส้นเลือดดูอะไรต่างๆนะคืออันนั้นอ่ะอันนั้นถึงระดับ

0: ถ้าเขาไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ถ้าไม่ใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะส่งตอบทุกแผนกเลยแล้วก็หมอก็จะเป็นคณะแพทย์เป็นทีมแพทย์เลยล่ะค่ะจะไม่ใช่หมอคนเดียว
0: ถูกต้องผมเคยเจอแต่
1: เขาเรียกว่าทีมแพทย
0: ์ผมเจอหมอ5คนน่ะ
1: ทีมแพทย์ใช่ค่ะ
0: ตอนเป็นค่ารักษามาเนี่ยมีเรียงมาหมด
1: ทีมแพทย
0: ์แค่ปวดท้องท้องเสียอย่างรุนแรงมาหมดเลยดูนู่นดูนี่จับเข้าห้องตรวจ
1: เราเป็นไข้เราท้องเสียเขาก็จะพาเราไปเอ็กซเรย์สมองเลยปวดหัวด้วยใช่ไหมคะก็จะเอ็กซเรย์สมองเลยมีอุดตันมีอะไรป่ะเออก็ดีเหมือนกันเนาะได้ดูด้วยว่ามีอะไรที่สมองป่ะโอเคกำไรทั้งที่ว่าจริงๆแล้วก็แค่มีเชื้ออะไรธรรมดาเองแต่ได้เอ็กซเรย์สมองฟรี
0: เราปวดท้องนอนอยู่3วัน
1: ถ้าไม่ได้ประกันไอ้ถ้าไม่ได้แบบเข้าประกันสังคมนะมันจะมีอะไรเยอะมาก
0: ปวดท้องนอนอยู่3วันน่ะหมดเป็นแสน
1: ถูกค่ะวันละ 35,000 อยู่แล้วค่ะ
0: เหนื่อยเลย
1: ประมาณนั้นแหละค่ะ
0: เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าตั้งคำถามนะเป็นเพราะว่าไปใช้สิทธิ์บางอย่างหรือเปล่าทำให้การตรวจรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยนะ
1: ถ้าให้เดนพูดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะโกรธกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วไปเป็นทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเครื่องบินเนี่ยมักจะเกิดจากนักบินที่มีประสบการณ์สูงมั่นใจในตัวเองมากบางทีหมอก็เหมือนกันค่ะประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มากเนี่ย
0: เห็นว่า70กว่าแล้วนะ
1: ประสบการณ์มากกับไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ย
0: เห็นว่ามาทำพาร์ทไทม
1: ์มั่นใจตัวเอง
0: พาร์ทไทม์10กว่าปีแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลของวัดของวัด
1: นักบุญนะ
0: วัดฝรั่งวัดคริสต์เป็นโรงพยาบาลวัดคริสต์เพราะว่าผู้อำนวยการก็เห็นเขาเป็นคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: เราเข้าใจว่าน่าจะเป็น
1: ชื่อคำ
0: บุญในการน่าจะเป็นบาทหลวง
1: เด่นดูลักษณะหมอจะเป็นแบบนี้แหละถ้าหมอเด็กถ้าหมอกลางๆพอมีประสบการณ์เขาก็จะแบบจะไม่ปล่อยผ่านจะละเอียดหน่อยนะคะแต่ถ้าบางทีผู้ใหญ่มากก็มองอะไรก็ง่ายไปหมดสำหรับบางท่านนะฮะบางทีมันเป็นบุคลิกอะไรบางอย่างด้วยอะค่ะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: คุณโรสบอกว่าคุณอันพูดน่าคิดประสบการณ์มากไปทำให้ประมาทเดนได้เคยคุยกับท่านพลอากาศเอกท่านหนึ่งก็แล้วกันท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเรื่องของกรณีเครื่องบินตกของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะหลายๆกรณีเลยแล้วท่านก็อธิบายแต่ละเคสให้ฟังตั้งแต่สมัยเดินอากาศไทยชนภูเขาอะไรสมัยนู้นเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นดิ้นจับสรุปได้ก็แล้วกันว่าบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก

0: ที่ไพศาลมันก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้ทั้งที่ภูเก็ตอะไรทุกโกอะไรนี่ล่าสุดก็เช่นเดียวกันกัปตันประสบการณ์สูงมาก
1: ที่อินโดนีเซียนะ
0: ใช่กัปตัน
1: อ
0: ป
1: ั
0: ร
1: น
0: ะ
1: น
0: ส
1: ั้
0: บ
1: นเป็
0: ก
1: น
0: าร
1: ค
0: ณ
1: ร
0: ์สูงมาก
1: เป็นครูนักบิน
0: ใช่ค่ะมันมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะคะแต่เพียงแต่ว่า
1: แต่
0: คุณหมอ
1: ผมก็ได้ยินว่าถ้าเป็นระดับแพทย์ที่อาวุโสมากๆเนี่ยหรือแม้บางทีไปกับแพทย์เด็กๆด้วยแพทย์เด็กๆก็จะแบบบาง
0: ไม
1: ท
0: ่
1: ี
0: ก
1: ก็
0: ล้า
1: ต้องมาเรียก
0: ไปทางไหนก็ทางนั้น
1: ก็อาจจะต้องสงวนความเห็นอะไรไว้บ้างนั้นเวลาพูดคุยกับคนไข้
0: หรือเราเองก็เหมือนกันเวลาเราจะถามคุณหมอลงรายละเอียดมากเราก็ไม่กล้าที่จะไปสงสัยอะไรมากนะคะเวลาเป็นอาการโรคใหญ่ๆนะคุณพี่ไพศาลคะเขาจะมีชมรมเพื่อนมะเร็งมะเร็งด้านนี้พี่คนนี้ชํานาญมะเร็งของผู้ชายอภิวิทยามะเร็งเต้านมพี่นั่นพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายคุณหมอเบอร์12345แต่ละท่านเลยนะคะข้อดีข้อเสียของท่านแต่ละท่านเป็นยังไงคนนี้ให้ถามมากคนนี้เอาแต่ใจตัวเองคนนี้จะรับฟังความเห็นอะไรต่อมีอะไรเขามีข้อมูลแบบนี้ให้เราเลยนะคะก่อนที่เราจะเลือกรักษากับใครอ่ะ
1: ครับ
0: เคยได้คุยอยู่
1: ครับ
0: แล้วเขาวิเคราะห์ให้ถึงขนาดที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมืออันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หมอคนนี้อยู่โรงพยาบาลนี้แต่ชอบเวลาผ่าชอบไปผ่ากลับไปผ่าที่ศิริราชมากกว่าอะไรก็จะอธิบายหมดเลยเราก็เราก็จะได้ความ
1: ฟัง
0: มันไม่เหมือนกันหรอกค่ะ
1: ฟังจากครูชายภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกด้วยหมอบอกว่าโอ้ยคุณคนรุ่นใหม่ก็ชอบไปถาม Google ถาม AI อะไรแล้วก็ไปนั่น
0: ไปเถียงหมอ
1: กันแล้วก็มาเถียงหมอกัน
0: อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริง
1: แต่ว่าแล้วหมอก็จะมีทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าชีวิตคนสมัยใหม่นะแม้กระทั่งเขาแบบจะซื้อยาสระผมเนี่ยเขาถามเลยนะถาม Google
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ว่าถ้าผมแห้งเงี้ยควรจะใช้ยาสระผมก็คนสมัยใหม่ก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้นะรถจะเอารถเข้าศูนย์ปั๊บเข้าซ่อมเข้าอะไรก็เซิร์ชก็จะไปถามอะไรเงี้ยดูว่าที่ไหนมันก็จะมีคำตอบก็จะเป็นแต่ว่าภรรยาเขาก็พยายามให้ข้อมูลนะว่าสามีเนี่ยครอบครัวก็มีประวัติในเรื่องของโรคหัวใจความดันไม่ใช่ความดันไขมันในเส้นเลือดสูงเราญาติพี่น้องมีเขาพยายามให้ข้อมูลนะแต่กลายเป็นว่าหมอถ้าฟังดูอันนี้เราก็ฟังจากทางภรรยาผู้คนไข้ที่เสียชีวิตนะเขาก็บอกไอ้ใครเป็นคิดมากอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านอะไรแบบจะไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าหมอ
0: ใช้คำว่าให้กลับไปบ้านแยกกันนอนกับภรรยาเพราะภรรยาโรคประสาทที่ตกกังวลตื่นเต้นเกินไปว่าสามีเป็นโรคหัวใจ
1: ผมว่าที่เขาคงจะโกรธแล้วคงไม่พอใจว่าตรงนี้
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หมอจะได้นำไปประกอบการวินิจฉัยได้เรื่องประวัติครอบครัวคนไข้เนี่ยผมคิดว่านี่ไม่เกินเลยนะหมอจะไปรู้ได้ไงหมอต้องจริงๆแล้วหมอก็ต้องซักถามอยู่แล้วนะก็เนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอุทาหรณ์นะบางทีเราก็ฝากชีวิตไว้กับแพทย์บางทีคือถ้าเจอหมอแล้วท่านรอบคอบแต่ว่าก็อย่างที่เรียนเราก็เอาเคสของถ้าเราเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนบางอันเขาก็คุณปวดท้องอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมนะเขาก็จับคุณตรวจเยอะแยะไปหมด
0: อาเจียน
1: ด้วยความเป็นห่วงว่าเขากลัวว่าคุณจะเป็นมากกว่าว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อ
0: ค่ะ
1: ไอไวรัสลงกระเพาะ
0: อาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยดีนะอันนี้พูดตรงๆเลยอาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วเอ็กซเรย์สมองเลย
1: ผมนี่ก็ไปเข้าใจว่าต้องตรวจไอ้นั่นลำทรงลำไส้ตรวจอะไรแบบเข้าอุโมงค์อ่ะตรวจกระเพาะตรวจลำไส้ตรวจละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: ต้องความหน้าความหลังอะไรจำตะโกอะไรไม่รู้หลายอย่างแหละ

0: มันต้องเข้าอุโมงค์ต้องไปเข้าอุโมงค์นะแล้วก็ต้องมีแพทย์นอกจากเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะแล้วมัน
1: แพทย์ดูฟิล์ม
0: จะต้องมีอีกประมาณรวมเป็นเสร็จเนี่ยผมเข้าใจว่า5คนน่ะเพราะในใบรักษาเขาจะมีประวัติผมยาวเลยนะในเขาจะมีเลยว่ามีแพทย์อะไรบ้างทางด้านไหนที่เข้ามาดูเป็นเจ้าของไข้บ้างอันนี้คือเข้าไปโรงพยาบาลที่เขาก็กลัวว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่มากเขาก็เลยต้องจับตรวจเราจนกระทั่งชัวร์แน่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็รับประทานอาหารที่มันมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสลงไปก็ทำให้ท้องเสียเกิดปวดท้องอะไรต่างๆไป
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้แลกเปลี่ยนกันเรื่องประสบการณ์ค่ะก็เหมือนไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะบางทีเข้าโรงเรียนแล้วเราก็ไม่พอเข้าไปแล้วเราก็ไม่แฮปปี้เราก็ย้ายโรงเรียนเข้าวัดก็เหมือนกันเข้าวัดแล้วเราไม่ใช่สไตล์นี้เราก็ย้ายวัดถูกไหมคะ
0: ก็ไปทำบุญวัด
1: จริงๆค่ะไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ต่างกันค่ะเลือกโรงเรียนยังไงเลือกหมออย่างนั้นเลือกวัดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วมีแบรนด
0: ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเลือกค่ะพี่เพศาลเลือกโรงเรียนยังเลือกเลยทำไมคุณไม่เลือกหมอทำไมคุณไม่เลือกวัดเลือกค่ะสำหรับดิฉันไม่ใช่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะแล้วโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเจอไปอยู่ห้องครูคนนี้เราโชคร้ายเลยก็เหมือนกันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆดีๆไปเจอหมอคนนี้ก็โชคร้ายเหมือนกัน
0: ม
1: ันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบดีหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีเพิ่มเติมสั้นๆนิดนึงกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเลยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนะแล้วก็ค่าทดแทนโดยมีทายาทผู้เสียชีวิตเข้ารับมอบจำนวน14คนได้รับคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาทคือในเบื้องต้นเนี่ยมีญาติผู้เสียชีวิตทยอยมารับกันแล้วนะครับคนละ 300,000 บาทล็อตแรกเนี่ย31คน 9.3 ล้านบาทนะส่วนที่เหลือก็จะเร่งโอนให้กับผู้เสียหายที่เหลือต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ซึ่งก็เราก็ครอบคลุมทั้งผู้เสียชีวิตชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสมาชิกวงทศกัณฐ์และก็พนักงานสปป.ลาวเราก็ให้ด้วยพนักงานสปป.ลาวที่เสียชีวิต
1: ชาวลาวอยู่อีกคนนึง
0: ได้ด้วย
1: นะไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะควรจะต้องให้เขาค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของการชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจากอุบัติเหตุอุบัติภัย
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าในส่วนที่ภาคเอกชนคือเจ้าของสถานที่เจ้าของโรงเบียร์เขาจะต้องจ่ายก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่แค่ไหนนะ
1: ร
0: วมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่า

0: ลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับ
5: ค่ะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องของท่านนายกที่จีนดีไหมคะ
4: เขียนมีมี่แล้วฮะ นายกเห็นว่าไปครวญเพลงเขียนมีมี่ในเขาเข้าใจว่าคงจะเป็นงานเลี้ยงนะ
5: งานเลี้ยงต้อนรับ
4: งานเลี้ยงต้อนรับที่นายกจีหลี่เฉียงของจีนเป็นเจ้าภาพนะก่อนที่นายกจะเดินทางกลับก็คือเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะ
5: โอ้โหไปร้องในมหาศาลาประชาชนเลยนะคะ
4: โอ้ไปจัดเรียกกันในนั้นเลยหรือยังไง
5: ภายหลังการหารือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกไทยและผู้แทนด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานท่านนายกได้รับเชิญให้ร่วมร้องเพลงเถียนหมี่มี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานทำไมเขาเลือกคนที่เลือกเถียนหมี่มี่นี่ไม่แน่ใจว่า
4: อายุปานนี้ต้องร้องเพลงนี้ล่ะ
5: แต่เป็นเพลงจากไต้หวันไม่ใช่หรอคะตั้นลี่จีนนะคะ
4: ตั้นลี่จีนเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกคนจีนเนี่ยชอบเพลงตั้นลี่จีนมาก
5: ใช่แต่จริงๆเธออะเป็นนักร้องของไต้หวันเนี่ย
4: ก็ดีก็จริงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแหละเป็นเพลงของเขาด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: คือเนื้อเพลงมันหวานชื่นไงเพราะชื่นก็บอกใช่ไหมจีนมีก็แปลว่า
5: หวานปานน้ำ
4: ผึ้ง
5: หวานปานน้ำผึ้งใครๆก็รักเพลงนี้นะคะเพราะจริง
4: ๆก็เป็นบทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ในใกล้ชิดและมิตรภาพเป็นยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศเอ๊ะนายกเขาพูดภาษาจีนกลางได้ไหมนายกอนุทินแต่เขาพูดภาษากวางตุ้งได้อยู่แล้ว
5: ถ้าเรียนต้องเรียนนะคะ
4: นายกบอกว่าในที่บ้านเนี่ยครอบครัวนายกเนี่ยก็จะพูดภาษากวางตุ้งกัน
5: กวางตุ้งก็เหมือนกันกับที่คนไทยทั่วไปพูดใช่ไหมคะ
4: กวางตุ้งก็คือภาษาที่ฮ่องกงพูดภาษากวางตุ้งแต่คราวนี้ผมทราบว่าเขาจะมีอะไรนะซำยับสายับเขาจะบอกว่าเป็นกวางตุ้งแบบไหนกวางตุ้งแบบซำยับหรือกวางตุ้งแบบสายับเขาบอกสำเนียงมันจะต่างกันอยู่บ้างสับสนมันจะมีอะไรต่างกันอยู่บ้างคล้ายๆมันเป็นอะไรนะเป็นกวางตุ้งแบบในเมืองกวางตุ้งแบบบ้านนอกอะไรเขาพูดคล้ายๆกันอย่างนั้นนะ
5: แต่คิดว่าคุณอนุทินคงพูดภาษาคงจะใช้ร่ามมากกว่าคงแล้วก็บรรดานักการทูตจีนจริงๆพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะเวลาคุยบนโต๊ะเนี่ยเด็กก็เคยไปงานของสถานทูตจีนนะคะตอนนั้นก็คุยเชิญพวกนักข่าวไปคุยบนโต๊ะเหมือนกับจะพูดภาษาไทยส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้แล้วก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยก็พูดภาษาจีนแต่ถ้าคุยส่วนตัวก็คุยภาษาอังกฤษค่ะพี่ไพศาลง่ายกว่า
4: ครับ
5: มันไม่ได้มาพูดภาษาจีนแล้วก็ให้คนอื่นแปลหรอกพอคุยส่วนตัวหันข้างก็คุยภาษาอังกฤษค่ะนะคะเรื่องจับประเด็นได้อย่างนี้นะคะ

0: พี่ไพศาลนอกจากเป็นที่รู้กันว่าท่านก็ไปคุยแล้วก็มีการเซ็น MOU แล้วก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์ในระหว่างร่วมคณะกับคุณอนุทินบอกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดและการเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะได้หารือกับทั้งท่านประธานาธิบดีและท่านนายกรัฐมนตรีเป็นความสัมพันธ์สูงสุดครอบคลุมทั้งความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมทั้งการหารือการเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2570นี่ให้เข้าใจว่าไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีปี2118
1: ไปสถาปนาการสัมพันธ์
0: ใช่ไหมคะ
1: ทางการทูต
0: ตกลงเราจะนับปี18หรือปี7หรือปี20นะ
1: อันนี้เขานับยังไง
0: ก็เนี่ยค่ะหารือเตรียมเฉลิมฉลองความวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2170ค่ะเป็นปีหน้านะคะจะเฉลิมฉลอง
1: อ๋อถ้างั้นก็ต้องปี20
0: นับ20แต่ตอนเดินทางไปปี2518
1: 18ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลเอกชาติชายชุนวันรัฐมนตรีต่างประเทศ
0: นักข่าวเยอะแยะเลย
1: คุณอนันต์ปัญญารชุนปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไป
0: ค่ะ
1: คุณประกายเพชรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อินทุโสพลเมื่อไรที่เป็นเลขา
0: แล้วก็ตรงนี้สำคัญมากคุณศิริศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่พิสารคะขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้ขอทำดาวไว้เลยค่ะสำหรับเราแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแล้วแล้วก็เชิญให้ท่านประธานาธิบดีมาเยือนไทยตามมาด้วยท่านนายกยกทีมใหญ่ไปทั้ง 4-5 วันปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราหวังว่าท่านประธานาธิบดีจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดค่ะที่ไพศาลสัญญาณของคนจีนเวลาจะดูว่าเดินหน้าไม่เดินหน้าดูว่าผู้นำเขาไปหรือเปล่าถ้าผู้นำเขาไม่ไปไม่ 100% ค่ะพี่ไพศาลไม่ 100% ไม่ต้องไปดูเลยว่าสื่อเขาเขียนถึงเราว่ายังไงเขาดูที่ตัวผู้นำเขาถ้าตัวผู้นำเขาไม่ไปอย่าหวังว่าเขาจะเต็มร้อยกับเราค่ะ
1: แต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากนะเพียง
0: แ
1: ต่ว่า
0: ตรงนี้อย่างเดียว
1: จัดช่วงเวลาที่เขาคิดว่าสะดวกที่สุดละก็ภายในปีหน้าซึ่งเป็นปีฉลองครบรอบ50ปีก็เป็นวาระที่สำคัญพอดี
0: ตรงนี้ดูตรงนี้อย่างเดียวค่ะพี่พิสารดิฉันไม่รู้ว่าเขาจะพอใจอะไรหรือเขาจะไม่พอใจอะไรบ้างของเราเรื่องของรถไฟไทยจีนตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์มาถึงตอนนี้10ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไปงวดนี้เขาก็กระทุ้งเพราะมันเป็นเส้นทางที่ขาดหาย missing link จริง
1: ๆ
0: ถูกไหมคะในประเทศไทยเราก็มีคุณอนุทินก็พูดเรื่อง land bridge อาจจะยังไม่ทำแต่ทำไอ้ถนนที่มันขาดหายไปช่วงนั้นช่วงนี้ทั้งเป็นถนนทั้งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เรื่อง land bridge ค่อยมาทบทวนกันแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่จีนเนี่ยมีความรู้สึกกับเราก็คือว่าเขาทำลงมาถึงลาวแล้วขาดที่ไทยอ่ะพี่ไพศาลดิฉันเคยมีความรู้สึกเองนะว่าเราทำเหมือนกลัวจะเสร็จอ่ะ
1: เรา
0: เพราะถ้าอยากให้เสร็จจริงอ่ะมันเสร็จนานแล้ว
1: เราลงทุนเองด้วยนะ
0: คือแต่จะให้เราไปกู้เงินเข้ามาดิฉันก็ไม่เห็นด้วยดิฉันก็ไม่เห็นด้วย
1: ใช่
0: เราทำเองอ่ะใช่แต่เราทำแบบอยากให้เสร็จหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
1: ก็เห็นว่าแก้แบบเปลี่ยนผู้รับเหมาอะไรต่างๆ
0: ถ้าอยากให้เสร็จจริงๆอ่ะมันคงเสร็จนะคะ แต่ดิฉันก็คิดในใจว่าน
1: ี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วมันกี่
0: 10ป
1: ีเปอร์เซ็นต
0: ์คุณพี่ไพศาลคะจำได้ไหมคะตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปจัดชุมนุมใหญ่เสื้อแดงที่เขาใหญ่ปากช่องคุณทักษิณเนี่ยโฟนอินเข้ามาพูดเรื่องรถไฟจีนแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
1: ตอนนั้นใช้ชื่อรถไฟไทยจีนด้วยซ้ำ
0: ตอนนั้นเนี่ย
1: อาจจะให้จีนลงทุน
0: จะเอาสินค้าเกษตรของไทยอ่ะไปแลกกับรถไฟมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ปี54ตอนนี้คือ15ปีแต่มาเริ่มขุดเริ่มปักจริงๆเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะปักกันตรงกลางดงแล้วที่ฉันเห็นแล้วปักเดินหน้าถอยหลังกิโลนึงชาตินี้ก็ไม่เสร็จแต่ฉันใจฉันคิดว่าถ้าขนาดไม่เสร็จเนี่ยเขายังมาเต็มไปถึงบ่อวินแล้วยึดไปหมดแล้วเนี่ยรับรองถ้านั่งรถไฟมาประเทศไทยไม่เหลือนี่ขนาดขึ้นเครื่องบินมานะฮะยังไม่รอดถ้านั่งรถไฟมาเมื่อไหร่แล้วก็กระโดดลงมาที่สถานีเลยฮะ
1: ย้ายฐานการผลิต
0: กระโดดลงทุกสถานีเลยไปดูลาวได้เป็นตัวอย่างลาวนั่นก็ถ้าจะซื้อบัวหิมะไปซื้อที่ลาวค่ะพี่สารไปลาวนะคะซูเวเนียร์ไอ้ของที่ลึกอ่ะไม่มีของลาวเลยค่ะเปิดห้องมาอีหนูโฆษณาบัวหิมะเอาเข้าไปขายบัวหิมะที่ลาวก็ซื้อก็ได้เป็นอย่างนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าถ้าเกิดรถไฟเสร็จเมื่อไหร
1: ่
0: หมดยึดหมดตั้งแต่หนองคายมาเลย
1: เหนือป้ายเปยก็เป็นภาษาจีนกับภาษาลาวคละกันแล้วนะ
0: เขาก็คงดูแหละว่าเราเนี่ยจะโอนอ่อนเต็มที่เขาขนาดไหนเขาก็มีบางอย่างที่เขาต้องการและเราไม่ให้เขาหรือให้ไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะคุณติดบอกว่าจริงๆร้องผิดมากจริงๆร้องผิดมากเพลงนี้เพลงเพราะมันเป็นเพลงของไต้หวันดันไปร้องที่จีนเป็นอินเดีย
2: ต้องตีความ
3: จีนเดียว
2: จีนเดียวว่าเขาถือว่าจีนเดียว
3: จีนเดียว
2: อันนี้คือเพลงของเขา
3: ไม่รู้ใครเลือกเอางี้ดีกว่านายกพูดจีนกลางได้บ้างครับแต่แบบตะกุกตะกักเคยฟังพูดอยู่นะ
2: แสดงว่าอาจจะเรียนมาตอนเด็ก
3: คงเรียนนั่นแหละค่ะเรียนเพิ่งทราบวันนี้คุยกับเพื่อน
2: มาหลายอะมาหลายทันที่ที
3: ่กทมเนี่ยที่สวนลุมก็มีสอนภาษาจีนกลางด้วยนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง
2: เขามีสมาคมเขามีอะไรก็อยู
3: ่ใช่ค่ะมีครูจีนสอนถ้าอย่างเราคนไทยอ่ะถ้าพี่ไปสายกับเรียนไปปีนึงจ่ายแค่60บาทแต่ถ้าต่างชาติไปเรียนปีนึง300บาทเสนอให้ทำออนไลน์จะได้เรียนเยอะๆไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาไปนั่งอยู่ที่
2: อายุมากอายุมากแล้วไม่ค่อยอยากมีความขวนขวายเรียนภาษาเลยมันลิ้นเล่นไม่ไปแล้วความใส่ใจอะไรมันก็หมดไปละหมดไฟที่จะต้องไปฝึกอะไรละแล้วเดี๋ยวนี้แอปแปลภาษานะมันสะดวกมากนะถึงขั้นแบบเปิดเครื่องไว้เลยแล้วคุณพูดไปเลย
3: แปล
2: เสร็จเรียบร้อยหมดไม่ยากเลย
3: วันนี้ทั้งวันนี้ก็ใช้เวลากับการดูฟุตบอลคู่เมื่อคืนนะคะ
2: อ๋อย้อนดู

0: ยังไม่ได้ดูคนเตะเลยแค่ดูการแสดงแล้วก็ดูนักฟุตบอลตอนรับเหรียญต่อหลังจากนั้นไปไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วเพลินไปเรื่อยเลยค่ะ
1: มี
0: ดูหน้าเมสซี่ตอนเขาร้องไห้
1: เจ้าหญิงเจ้าหญิงของสเปนสองคนเห็นไหม
0: ลูกสาวพระราชินีเลติเซีย
1: มีภาพตอนที่ทีมสเปนได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2010 16ปีที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่2คนเนี่ย2เจ้าหญิงเนี่ยแล้วก็ทีมเขาคงจะตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะ
0: เจ้าหญิงเลโอนอร์กับเจ้าหญิงโซเฟีย
1: นั่นแหละนั่นแหละโตเป็นสาวหมดทั้ง
0: สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6ไปอะฮะ
1: ยืนอยู่เสด็จไปด้วย
0: ที่สูงที่สุดในแผงนั้นน่ะ
1: ไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับทรัมป์นั่นแหละ
0: ตอนมอบเหรียญนะคะ
1: ตอนมอบไปด้วยใช่มั้ยผมไม่ได้ดู
0: ที่สูงสุดก็มีทรัมป์ใช่ไหมคะที่ให้เหรียญมี2คนและที่สูงสุดที่กอดทุกคนเลยอ่ะนั่นก็คือกษัตริย์ของสเปนค่ะค่ะแล้วเจ้าหญิงไปเหรอคะฮวดนี
1: ้2ท่านเลยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องกระจกร่วมกับพระราชบิดาพระราชมารดาท่านนั่งอยู่ข้างนอก
0: อ๋อนี่ไงไปถือถ้วยด้วยเนี่ย
1: ก็เขามีเขาไปรื้อฟื้นภาพเก่าไงสิบหกปีที่แล้วเนี่ย
0: ยังเป็นเด็กอยู
1: ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เคยอุ้มถ้วยนี้มาแล้วครั้งตอนที่สเปนได้แชมป์ครั้งแรกสมัยแรก
0: ค่ะ
1: 2010
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็คงจะพระชนมายุก็น่าจะประมาณสักไม่ถึง10ขวบนะ
0: ฮะอ๋อ4ปีที่แล้วอ่ะฮะ
1: 16ปี
0: อ๋อ16ปีที่แล้ว
1: 2010เป็นแชมป์สมัยแรก2010สเปนแชมป์ฟุตบอลโลกนะ2010ปีที่2026ใช่ไหม16ปี
0: ค่ะค่ะเป็นสาวสวยเหมือนพระมารดาค่ะ
1: ครับ
0: กับพระราชินีเลติเซ
1: ียมาลดการแสดงเป็นไงบ้างคุณอันดูแล้วชอบใจการแสดงชุดของใครบ้างเซซิมีสตรีทก็ผมว่ากลิ่นอายเขาก็เนี่ยอเมริกันเขาอะไรที่เป็นของเขาเขาก็ต้องเอามาใส่ไว้นะ
0: คือเราต้องยอมรับเรื่องวัฒนธรรมดนตรีกีฬาบันเทิง
1: ป๊อปพวกป๊อปคัลเจอร์พวกนี้ของเขา
0: คือจะป๊อปหรือว่าจะโบร่ำโบราณคือทุกวันนี้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะยุคซิตี้ยุคฟิฟตี้ด้วยซ้ำไปนะคะพี่ไพศาลเด็กรุ่นอายุ10กว่าทุกวันนี้คือพวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปอะไรเนี่ยถ้าเพลงใหม่อ่ะติดลิขสิทธิ์ย้อนเอาเพลงเก่าเพลงเก่าทุกวันนี้ดังมากดังย้อนหลังไปถอยไปไกลกว่ายุคแฟรงค์ซินาต้าค่ะพี่ไพศาลคือวัฒนธรรมดนตรีของอเมริกันเนี่ยแน่นมากเลยเพราะทุกวันนี้ย้อนกลับมาอีกต้องยอมให้เขาจริงๆแล้วก็พรีเซนต์ออกมาได้สุดยอดมากเขาเนียนมากเลยนะคะตอนเปิดตัวจัสตินบีเบอร์
1: เป็นคล้ายๆเป็นโค้ชฟุตบอล
0: ออกมา
1: เรียกโค้ชเรียกนักเตะเจนะ
0: ฮะเจ
1: อาเจหมายเลข8มั้ง
0: ยูอย่าเนิร์ฟเวสนะอย่าเครียดนะไป
1: เป็นแบบโค้ชสั่งส่งนักเตะลงสนาม
0: ค่ะแล้วเซ็นเตอร์ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ไอ้ที่ขับรถออกมาน่ะใครนะคะ
1: มาโดน่า
0: คน
1: แล้วก็ให้โรนัลโด้กัน
0: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่เหรอฮะ
1: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่นั่งคู
0: ่ดูแกแฮปปี้มากเลยนะขับรถออกมายิ้มเลย
1: แล้วก็เห็นไหมต้องมีแดนเซอร์คนต้องกอดเอวมันอัดล็อกไปแน่นกลัวตกรถ
0: กลัวตก
1: ค่ะเราตามสคริปต์แล้วต้องล็อกไปแน่นเลยแล้วไม่มาโดน่าก็ไม่เต้นอะไรมากนะให้นั่งบนรถแล้วก็ร้องเพลงมาแล้วพอถึงมาส่งปั๊บก็ส่งต่อคิวต่อเลยเพราะว่าพ้นวัยที่จะเต้นอะไรมากมายแล
0: ้
1: ว
0: อายุ67ฮะอายุ67อายุเกือบ
1: ส่วนเพลงของชากีร่าน่ะคือเพลงฟุตบอลโลกเที่ยวนี้นะเป็นเพลงเอกของเขานะ
0: ค่ะ
1: เพลงที่ชากีร่าเต้นน่ะ
0: ได้ๆ
1: ได้ๆอะไร
0: ก็ได้ๆก็
1: มันออกภาษาออกสำเนียงนี้นะมั้ยได้ๆนี่ด้วยมั้ย
0: ภาษาอิตาลีได้ๆ Let's goอันเล่อันเล่ภาษาฝรั่งเศสนะโกโกโกอันเล
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณธรรมนัส

0: เอามาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรานะมีรายงานข่าวว่าคุณธรรมนัสโพสต์เดือดบอกว่าจะมีการเด้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรโดยบอกว่าไม่เหตุไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานโดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่จะได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับนี่มันยุคอะไรติดแฮชแท็ก
1: ถ้าหากว่าย้ายก็จะเป็นคนที่เคยอยู่สมัยคุณธรรมนัสมีอำนาจในกระทรวงเกษตรป่ะคะ
0: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: อ๋อเข้าใจ
0: แล้วตีความว่าอย่างนั้นครับ
1: คือว่าเขาดูกระทรวงเกษตรมานานแล้วถ้ามาย้ายวันนี้ก็เท่ากับคนที่อาจจะเคยขึ้นมาในยุคคุณธรรมนัสก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ก็น่าจะถูก
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายถึงข้าราชการที่เคยโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ในสมัยคุณธรรมนัส
1: มันก็ทีใครทีมันมันเป็นธรรมดาป่ะ
0: ก็ยุคสมัยครบวาระอะไรต่างๆก็ด้วยแต่ว่าก็คุณธรรมนัสเขาก็คงจะรู้สึกเสียดายบางท่านนะมั้งผมเข้าใจว่า
1: ไปแล้วว่าไปแล้วยังแบบช้านะไปดูมหาดไทยดิเขาย้ายกันทันทีทันใดขนาดไหนไม่เชื่อไปดูดิถูกไหมฮะผู้ว่าสงขลาเดือน2เดือนปาไป3คนมหาไทยเขาย้ายกันกระทรวงเกษตรยังดีนะฮะจะมีอธิบดีฝนหลวงนั่นใช่ไหมคะที่ย้ายแล้วก็ลาออกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งบวชพงบวชเบิดไปก็คุณสุริยะก็ไปร่วมพิธีบวช
1: อันนี้ถือว่าช้า
0: ก็สื่อเขาก็รายงานนะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาประชุมครม.พรุ่งนี้กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ขนาดข่าวสะพัดระดับอธิบดีจะถูกกดดันต้องปันงบประมาณจากทุกโครงการ 25% ให้นักการเมืองใครไม่สนองจะถูกสั่งย้าย
1: ทำไมแค่25เองอะฮะ
0: ตามแรงงานข
1: ่
0: าว
1: กระ
0: ทรวงอันนี้แรงข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รู้แหล่งข่าว
1: 25เองเหรอฮะ
0: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้21กรกฎาคมถูกจับตาว่าอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกร
1: ม
0: โดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีคือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมดเอา 25% มาทำอะไรเอามาลงงบกลางด้วยไง
1: 25% อันนี้เป็นงบเขาบอกว่าอะไรนะหักให้แต่ละอธิบดีจัด 25% อะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ก็เนี่ยตามแหล่งข่าวระดับสูงเขาบอกว่าให้ปันงบประมาณจากโครงการต่างๆมา 25%
1: เอามาให้ใครอะคะเอามาให้การเมือง
0: ในนี้ไม่ได้บอก
1: แล้วถ้าให้การเมืองแล้วจะได้อยู่ต่อไหมนะคะ
0: ไม่ทราบ
1: เพราะถ้าให้การเมืองแล้วได้อยู่ต่อก็เท่ากับซื้อตำแหน่ง
0: คืออย่างนี้ข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยไปสอดรับกับที่คุณธรรมนัสเขาโพสต์ไง
1: ค่ะ
0: เขาโพสต์เขาบอกว่าเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมก็เลยสงสัยมันมีตัวอย่างอะไรอ๋อเขาจะอันนี้ก็มีขยายความไง
1: สื่ออ
0: ย่างผู้จัดการได้ขยายความเขาบอกว่าจะต้องปันงบของกรมต่างๆนะมา 25%
1: เท่ากับว่าเท่ากับซื้อตำแหน่งนะคะพี
0: ่ถ้าไม่ปันก็จะต้องถูกสั่งย้าย
1: อันนี้เขาเรียกว่าซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันมี2ประเภทซื้อให้อยู่ต่อกับซื้อเพื่อให้ขึ้นไปค่ะถ้าแบบนี
0: ้
1: ถ้าจริงคือซื้อให้อยู่ต่อค่ะ
0: ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการซื้อครับน่าจะขอเช่าถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่ได้ไม่
1: เช่าให้อยู่ต่อ
0: ได้เช่าถ้าเช่าก็ได้เช่าจ่ายค่าแป๊ดเจียมาก็จ่ายได้อยู่ต่อ
1: 25% เนี่ยคือเช่าให้อยู่ต่อแล้วคุณต้องเก็บต่ออีก 25% เพื่อซื้อขึ้นไปอีกค่ะ
0: โอ้ก็มือคุณทันลึกไปด้านเลยนะ
1: ไม่อันนี้โดยทั่ว

0: ไปค่ะ
1: อืม
0: อันนี้ไม่ได้ว่าที่กระทรวงเกษตรนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการซื้ออ่ะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: อื
0: พอ
1: ม
0: ดีดิฉันเข้ามาดูในข้อมูลปรากฏว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี้ยเรื่องที่ว่าถ้าสมมติเป็นประกันสังคมหรือเปล่าเขาถึงไม่ตรวจอะไรละเอียดมีโรงพยาบาลหนึ่งเขาขึ้น Facebook เขาเลยนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิรักษา7หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องมีใบส่งตัว7รายการครอบคลุมการฉีดสีหลอดเลือดการฉีดสีและขยายหลอดเลือดการศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องการใส่เครื่องกระตุ้นถาวรการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติการใส่เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจเขาโฆษณาเลยถ้าไปโรงพยาบาลเขาไม่ส่งอายุรแพทย์เขาจัดการทำให้เลย
1: คุณดันทราบไหมว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องรับทำแล้วฟรีด้วยนะ
0: จะฟรีฮะ
1: จะ
0: ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผู้ประกันตนค่ะ
1: บัตรทองเขาก็ทำให้ฟรีเลยผู้ประกันตนเนี่ยยังแค่ประกันเป็นโครงการของประกันสังคมเขาจ่ายให้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็บอกว่าเข้าได้ฟรีเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเป็นกรณีอะไรครับ
0: ฉุกเฉิน
1: ต้องคุณพูดง่ายๆว่าต้องสลบมานะถามกันล่อแร่มานะถ้าเป็นอย่างคุณพ่อของคุณอันเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่าตกลงคนป่วยคนไหนครับเขายังไม่รู้เลยเพราะแข็งแรงมากแล้วอย่างผมเนี่ยยังคุยยังซักถามอยู่เนี่ยนะพอจะเข้าปั๊บเขาให้เซ็นก่อนเลยว่าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรเขาเรียกสิทธิ์ฉุกเฉินอะไรก็เนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ให้เซ็นก่อนเลยยังมีสติสัมปชัญญะที่จะมาตรวจรักษาอะไรต่างๆเนี่ยคุณ
0: ยายไม่ฉุกเฉิน
1: ไม่ใช่ฉุกเฉินคือกรณีเนี่ยไม่ว่าจะประกันสังคมหรือบัตรทองนะที่เขาบอกว่าคุณไปทำบอลลูนมาฟรีผมก็เห็นมีบางคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาฟรีหมดเลย
0: แต่เขาต้องแบบถามแบบในหนังเลย
1: เขาต้องเข้าฉุกเฉินเขาต้องเข้าฉุกเฉินแล้วแพทย์สั่งการด่วนเลยว่าไปจัดการเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องซ้อมทำท่าไว้ก่อน
1: ถ้าไปโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่ถามรอบแรก
0: ซ้อมทำท่าไว้ก่อน
1: ยังคุยกันได้ยังซักอาการกันอยู่ให้อยู่ห้องไอซียูหนึ่งวันไม่มีทาง
0: เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วซ้อมทำท่าไว้ก่อนดีกว่า
1: ก็มันทุกอย่างนี่มันมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าทุกกรณี
0: โอเคโอเค
1: แต่น้องคนที่ว่าเขาแล้วเขาไปเสียชีวิตนั่นน่ะมันก็คือกรณีเขาเดินเข้าไปได้เองเลย
0: แล้วเขาอายุน้อยด้วย
1: แล้วก็อายุน้อย
0: แล้วไปเจอหมอ
1: โอกาสพลาดเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วมันอยู่ที่หมอกับแบบอย่างว่าผมถึงบอกไงว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่ยอมเลยนะเขาไปหาหมอหัวใจเองเลยดีกว่า
0: เปลี่ยน
1: ไอ้เงี้ย
0: ยอมจ่ายเองก่อน
1: ยอมไม่ต้องไปใช้สวัสดิการ
0: ตอนวินิจฉัยอ่ะยอมจ่ายก่อนแล้วตอนทำหัตถการค่อยว่ากันค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373 100.5 คืบหน้า

0: ข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาดูมีประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องดีๆเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะเรากำลังเปิดรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนด้านประเทศอาเซียนค่ะมือหนึ่งของไทยเลยล่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม3ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐและก็จีนวิทยากรของเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มกันในการอบรมเนี่ยเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะรับสมัครด่วนนะคะเวลาเต็มแล้วเต็มเลยนะฮะอาจจะต้องรีบนิดนึงราคาท่านละ 65,000 บาทคุ้มค่ะคุ้มอะไรคุ้มกับการที่ได้รับความรู้เราต้องอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมคะพี่ไพศาลต้องหาความรู้ใหม่ๆคุ้มค่าสำหรับการที่จะได้เจอเรียกว่าระดับครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่จะได้พบเนี่ยจะเป็นเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางสังคมรุ่น1รุ่น2เดี๋ยวเขาจะมารับน้องก็เท่ากับว่าเราจะได้คอนเนคชั่นในการที่จะทำธุรกิจอีกกว้างไกลทีเดียวค่ะนะคะ อยากจะเรียนเชิญเลย0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรศัพท์พูดคุยติดต่อได้เลยค่ะ
1: ครับอ้าว
2: เมื่อกี้นี้ใน Facebook ก็มีคนคุยมาเยอะเหมือนกันนะคะที่ฉันดูความเห็นนิดนึง
1: เรื่อง
2: อะ
1: ไรเรื่องสุขภาพเรื่องไอ้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหม
2: อันนั้นไม่มีแล้วค่ะก็บ่นเรื่องรถมาที่ฉันก็เห็นเริ่มมีคนเขียนเป็นอะไรนะคะเป็นบทความตั้งคำถามว่าทำไมรถจีนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2ปีรถอีว
1: ีรถไฟฟ้าเลย
2: ใช่ใช่อายุการใช้งานน้อยในขณะที่รถสันดาปเนี่ย8ปี
1: อ๋อเขาทำค่าศึกที่เป็นค่าเป็นผลการศึกษาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเฉลี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก
1: ็แต่จริงๆแล้วมันไม่ค่าเมนเทนแนนซ์มันผมเนี่ยเพิ่งไปซื้อรถไฟฟ้ามาคันหนึ่งนะ
2: จีนไหมคะพี่พิสาร
1: เขาจีนอยู่แล้ว
2: จีนไม่ไปนั่นเหรอที่เขากำลังไล่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อะฮะ
1: ถ้าเป็นของไออันนั้นก็จีน
2: วอลโว่
1: จีนนะจีนเขาซื้อแล้วก็เพียงแต่ว่าเขายังเอาแบรนด์ตัวนี้อยู่แต่ว่าโรงงานเป็นโรงงานจีนหมดละแม้กระทั่งแลนด์โรเวอร์เนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นจีนหมดละแล้วรถที่ผมซื้อเนี่ยคือรถที่เขาเป็นคนที่ผลิตแลนด์โรเวอร์เป็นโรงงานที่เขาผลิตแลนด์โรเวอร์แล้วเขาก็มาทำเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ของจีนผมเพิ่งแบบซื้อมาแล้วก็เลยรู้ว่าการเข้าศูนย์เนี่ยเข้าครั้งแรกตอน 10,000 แล้วก็เข้าทั้งทีเนี่ยทั้งทุกหนึ่งปีถึงจะเข้าไปที
2: มันไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยค่ะ
1: ให้เช็คแบตเตอรี่เนี่ย
2: ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นโอ้การกว่าจะเจอศูนย์ที่ที่ยาวเลยปีนึงถึงจะเจอกัน
2: แล้วไม่ต้องไปเช็คอะไรนะแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเป่าหม้อกรอง
1: ไม่มี
2: อะไรไม่เลยหรอ
1: เขาเขาจะบอกงั้นหนึ่งปีถึงไปเจอกันถึงเข้าศูนย
2: ์โอ้โห
1: ค่าบำรุงรักษามันก็นั่นมาแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้นะก็คงต้องเรียนรู้ไปใช้ไปแล้วก็คงจะเรียนรู้ไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้าง
2: อ
1: ันนี้ก็รอให้ทางบริษัทรถยนต์เขาต้องมาติดตั้งไอ้ระบบชาร์จไฟให้ผมนะเขาต้องมีช่างมาติดเขาต้องมาเดินส่งเดินสายไอ้นี่เขาให้มาเป็นชั่วคราวเป็นที่ชาร์จชั่วคราวซึ่งมันชาร์จนานมากประมาณ20ชั่วโมงนี่เขาจะต้องมาเดินสายเขาต้องมาติดตั้งไงที่เป็นที่ชาร์จไฟถาวร

0: ให้ที่บ้านอีกทีหนึ่งก็เลยจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะเรื่องการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยครับ
1: ขับดีไหมคะ
0: มันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งก็โอเคมันก็มันเราไม่ได้ขับสวิตสวาทแล้วมันก็ไปได้ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าไอ้การบังคับรถอะไรต่างเนี่ยมันไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นเกียร์
1: อ๋อเป็นรถยุโรป
0: มันเป็นเนี่ยนะมันเป็นใช้มือแตะเป็นก้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่มือหมดครับใช้แตะเอา
1: เอาใช้แตะแตะเอาม
0: ันไม่ได้ใส่แบบเป็นมันเป็นเกียร์ออโต้
1: ไม่ใช่จับอย่าง
0: น
1: ี้
0: แต่มันใช้แตะที่ก้านที่พวงมาลัย
1: อ๋อโยกขึ้นโยกลง
0: ไม่ใช่มือใช้นิ้วนั่นแตะกดขึ้นกดลงมันเป็นก้านนิดๆนะมันไม่ได้ลงแก๊กแก๊กด้วยนะแค่แตะให้รู้น้ำหนักว่ามันเราแตะม
1: ัน
0: ไม่มีเสียงนะแก๊กแก๊กมันไม่ได้ว่ามีเป็นไอ้ทางแมคานิกด้วยนะมันใช้แตะว่าเรากำลังแตะครั้งที่เท่าไหร
1: ่แล้วมันปลอดภัยไหมคะแตะเนี่ยเราลืมหรือเปล่าแตะมากแตะน้อย
0: อ๋อมันจะไม่ทำหน้าที่เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเหยียบที่คันเร่ง
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่มีปุ่มสตาร์ทมันไม่มีกุญแจสตาร์ทไม่มีอะไรเลยเราก็พกกุญแจมันพอเราเดินไปใกล้รถปั๊บ
1: มันก็เปิดล็อกให้เรา
0: แล้วเราไปขึ้นไปถึงนั่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บเครื่องจะสตาร์ทแล้วเราก็แตะเกียร์แล้วก็ออกตัวไปเลย
1: เหมือนขับรถกอล์ฟเลยนะฮะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเลยนะเราจอดเฉยๆแล้วเราก็ลงจากรถปั๊บ
1: ทางจะ
0: รถไปประมาณสัก
1: เครื่องจะดับเอง
0: จะดับประตูปิดล็อกหมดเรียบร้อยมันก็ฝึกนิสัยเราใหม่หมดนะ
1: ดีค่ะดี
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมีข่าวข้อมูลส่งเสริมการลงทุนดีๆนะจาก BOI นะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาอัปเดตข่าวจาก BOI กันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้นำภาครัฐและเอกชนไทยร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเชิงตูอย่างเป็นทางการและเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum ที่นครเชิงตูมณฑลเสฉวนนะคะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายซือเสี่ยวหลินนะคะผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจีนเข้าร่วมงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า750คนค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำผู้นำภาคเอกชนไทยกว่า150คนจากกว่า40บริษัทเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศจีนนับเป็นการนำคณะภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดร่วมเดินทางกับรัฐบาลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจจีนค่ะการเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูครั้งนี้ถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่18ของ BOI ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประตูในการดึงการลงทุนคุณภาพโดยเฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อลงทุนในไทยในพื้นที่จีนตะวันตกครอบคลุมพื้นที่มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งด้วยค่ะโดย BOI ได้เลือกนครเฉิงตูเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เนื่องจากนครเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนซึ่งมีประชากรกว่า80ล้านคนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีครับคุณดันครับ
3: ค่ะมาคุยกัน
2: ดูนักเตะที่เขามาบรรเลงแข้งให้เราดูกันนะเขาได้รับเงินไปคนละเท่าไหร่สปอตไบเบิลรายงานว่าสเปนแชมป์โลกทีมใหม่จะได้รับเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการถึง51 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,717 ล้านบาทนะฮะขณะที่นะอันนั้นเฉพาะทีมฮะเฉพาะทีม51ล้านเหรียญส่วนนักเตะสเปนทั้ง26คนเนี่ยหลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการันตีรับเงินรางวัลคนละ 550,000 เหรียญหรือ 18.5 ล้านบาทก่อนหักภาษีแต่หลังจากคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จคือมาถึงแค่รอบชิงเนี่ยนะ 18.5 แต่พอชนะได้แชมป์เนี่ยนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักเตะจะได้รับส่วนแบ่ง 45% ของเงินรางวัลรวมออได้แบ่งมา45มาให้นักเตะแล้วก็อีก55เป็นของทีมงานแล้วก็สโมสรนะฮะก็ 45% เนี่ยนักเตะ26คนของทีมชาติสเปนที่เขามาร่วมแข่งขันเนี่ยนะซึ่งบางคนไม่ได้ลงเลยนะจะได้รับเงินประมาณคนละ 31.6 ล้านบาทครับหรือประมาณ 940,000 เหรียญส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งจบได้ตำแหน่งรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล34ล้านหรือ 1,145 ล้านบาทส่วนนักเตะนะครับรางวัล นักเตะเนี่ยของอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ก็เขาจะมีสัดส่วนแยกไปทีหนึ่งแต่คราวนี้ถ้ารวมหมดเลยนะครับแชมป์เนี่ย51 ล้านเหรียญหรือ 1,717 รองแชมป์อาร์เจนตินาเนี่ยได้ 1,145 อันดับ3อังกฤษเนี่ยได้ 1,010 ล้านบาทอันดับ4ฝรั่งเศสได้942ล้านบาทอันดับ5 6 7 8นะคือเข้ารอบ8ทีมเนี่ยประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมโมร็อกโกได้ทีมละ673ล้านบาทแล้วก็อันดับ9ถึงอันดับ16ก็คือพวกที่เข้ารอบ16ทีมนะโคลอมเบียอียิปต์สหรัฐอเมริกาโปรตุเกสเม็กซิโกบราซิลปารากวัยแคนาดาทีมละ538ล้านบาทส่วนอันดับที่17ถึงอันดับที่32นะก็คือเข้ารอบแรกมาเนี่ยได้404ล้านบาทนะแล้วก็อันดับที่33ถึงอันดับที่48นะครับก็คือพวกที่ตกรอบแรกเลยนะฮะก็จะได้336ขนาดตกรอบแรกนะเตะแค่3นัดเนี่ยยังได้ทั้ง336ล้านบาท
3: กำไรเยอะ
2: โอ้โหรวมแล้วเงินรางวัลตามลำดับขั้นต้นเนี่ย703ล้านหรือ 23,675 ล้านบาทครับจากเงินรางวัลทั้งหมด871ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก168ล้านบาทเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม
3: ฟุตบอลโลกครั้งหน้านี่ก
2: ็3ทวีป
3: มากนะ
2: แข่งกัน3ทวีปค่ะใช่3ทวีป
3: ค่ะก็จะไปแข่งที่ยุโรปใช่ไหมคะ
2: สเปนกับโปรตุเกส
3: สเปนโปรตุเกสแล้วไปเปิดที่อุรุกวัย
2: ไปที่อเมริกาใต้
3: ใช่ค่ะเปิดที่อุรุกวัย
2: แล้วก็จะมีแอฟริกาด้วยนะระหว่างแข่งขันเนี่ยจะมีผมไม่แน่ใจว่าโมร็อกโกที่ไหน

0: น่าจะโมร็อกโกมั้งเพราะว่าจะใกล้หน่อย
1: แต่ติดกับสเปน
0: ใช่ค่ะน่าสนใจตรงที่ไม่รู้ว่าไอ้ฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยจะเป็นยังไงนะ
1: ไม่น่าจะมีนะ

0: ฟุตบอลโลกมันไม่มันเขาคงไม่ชอบอ่ะแบบไอ้วัฒนธรรมแบบต้องมีพักครึ่งแล้วมีการ
1: แสด
0: ง
1: คนกำลังแบบกระหายชัยชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะให้ดูเต้นอยู่ได้
0: แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยก็คือตอนที่การแสดงจบลงเรื่องนี้แซวบอกสิ่งที่น่าประทับใจก็คือตอนที่การแสดงจบลง
1: แต่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจคือมันก็เป็นบิสเนสนะคะกีฬามันก็คือธุรกิจ
0: ใช
1: ่และอีกอย่างนึงก็คือการที่ขายตั๋วได้แพงมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของบันเทิงอะไรพวกนี
0: ้หนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเสียงวิจารณ์ของเวย์นรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่พูดแบบไม่อ้อมค้อมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของโชว์ก็คือตอนที่มันจบลงพร้อมตำหนิว่าการแสดงไม่ประทับใจและคุณภาพการร้องไม่ดีพ ประเด็นนี้ทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่าฟุตบอลโลกคือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกการมีโชว์ระดับโลกช่วยดึงผู้ชมและสร้างสีสันได้เหมือนซูเปอร์โบว์ขณะที่ฝ่ายเชื่อว่าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเรียนแบบกีฬาอื่นเพราะการพักครึ่งที่ยาวเกินไปอาจกระทบจังหวะการแข่งขันความพร้อมของนักเตะและเสน่ห์ดั้งเดิมของเกมเนี่ยก็จะมีความเห็นที่หลากหลายอยู่เพราะมันเป็นครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ล่ะ
1: ค่ะดิฉันชอบครบเครื่องเช่นว่าอย่างนั้นโอเคอ่ะกลับมาประเทศไทยกันบ้าง
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของไอ้โกงทุจริตสอบเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเพิ่ม11คนนะคะพี่วิสารเนี่ยพวกที่ไปนั่งแก้ข้อสอบอะไรกันอยู่ที่ศาลเมืองเจริญเนี่ย
0: เห็นตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มใช่ไหม11รายนะ
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นจนถึงป่านนี้ยังไม่มีใครเลยที่โดนตรวจสอบทรัพย์สินไม่มีการอายัดสินไม่แตะเงินแม้แต่สลึงเดียวค่ะมันจะได้ประโยชน์อะไร
0: บ้างคุณนันคุณนันนี่เน้นประเด็นเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะหัวใจสำคัญเลยนะ
1: ไม่ใช่ดิฉันเน้นคนเดียวนะพี่ไพศาลฝ่ายค้านก็เจาะค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญค่ะว่าเขาเอาจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จับได้นี่ก็ไม่ใช่ระดับสูงถูกไหมคะไอ้ที่ว่ามีชื่อในกระทรวงมหาดไทยอ่ะไอ้นั่นเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอาจจะหลุดหมดก็ได้ไอ้ที่เข้าคุกมันมีแค่3คนนี่เองแล้วไม่ยึดทรัพย์ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วไม่ตรวจด้วยอ่ะแล้วคนก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าจบแค่3คนนี้เงินเป็นหมื่นล้านมันจะอยู่แค่3คนนี้ได้ไงฮะ
0: ใช
1: ่ไม่มีทางหรอกถ้าจบแค่นี้แล้วไม่อายัดทรัพย์ก็เรียนว่าไม่น่าจะเป็นบนทินอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องปปช.ค่ะปปช.มีมติกระชันรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเลยร่วมกับกรรมการอีก2รายค่ะนะฮะ
0: มีคุณพัทรศักดิ์กับคุณประภาสใช่ไหม
1: คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงและคุณประภาสและอาจารย์ประภาสคงเอียดคุณประภาสคงเอียดนอกจากนี้ก็มีการดึงบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีนี้หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณจรินทร์จักรพาสอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดูงานสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงอ๋อเคยเป็นทิพย์ดีสอทอมาก่อนและเคยเป็นรองประธานกรรมการสอบแข่งขันสอทอปี60ค่ะ
0: กระทรวงแรงงาน
1: ค่ะเรื่องติดใจนิดนึงพี่พิสารพี่พิสารไม่ติดใจเหมือนดิฉันหรอที่เขาไม่ตรวจเส้นเงินน่ะ
0: โอ้ติดใจมากติดใจมากหัวใจสำคัญเลยทุกคดีทุจริตเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของไอ้ข้อหาฟอกเงินเข้ามาเพราะว่าเป้าประสงค์มันคือการทุจริตเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือ
1: ต้องการเงิน
0: ก็ต้องการเงินแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยแบ่งกันตามลำดับของผู้มีอำนาจแล้วถ้าตรวจที่เส้นเงินเนี่ยมันจะไม่จบแค่ตัวเด็กๆเพราะเงินมันจะไปกระจายกันอยู่ที่ตัวเด็กๆเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้เด็กผู้นี้ถูกจ้างมาแก้ข้อสอบวันนึงไม่กี่บาทค
0: ่ะไอ้นี่เราจับเนี่ยเราจับแต่ตัวเด็กๆไงมันจึงทำให้เกิดตั้งคำถามว่าอ๋อที่เขาไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพราะว่าถ้าตั้งข้อหาฟอกเงินมันต้องไปตรวจเส้นเงินแล้วมันจะรู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็ก

0: แต่เงินมันจะไปอยู่ที่ตัวละครอื่นๆซึ่งอาจจะกลายเป็นว่ามีคำถามใหม่ว่าเอาแล้วทำไมยังไม่มีการออกหมายจับหรือออกหมายเรียกคนที่มีตำแหน่งสูงๆเลย
1: วันนี้เนี่ยนะคะคุณกิตติเดชฉันทังกูลเป็นผอ.องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปพูดที่คณะกรรมการกิจการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาเขาจัดเสวนากันค่ะเรื่องมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การต่อต้านคอร์รัปชันกับเส้นทางประเทศไทยก็มีคนไปพูดในเวทีนี้เยอะนะคะคนหนึ่งคือคุณกิตติเดชฉันทังกูลเนี่ยพูดประเด็นคล้ายๆกันเนี่ยค่ะบอกว่าจากเรื่องนี้ที่กรรมาธิการของสภาพิจารณาหลายสัปดาห์ได้ตั้งคำถามและถามหาความรับผิดชอบว่าใครทำข้อสอบรั่วจนไปถึงกระบวนการแก้และพบว่าหน่วยงานทั้งสถ.และกรรมการกลางโยนกันไม่มีใครรับผิดชอบถือว่าใช้ไม่ได้เพราะทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ดังนั้นต้องแสดงออกให้เห็นโดยคุณอนุทินและก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์โดยจะรอดูว่าคนที่รับผิดชอบตัวจริงคือใครเพราะเรื่องนี้ทำลายประเทศทำลายชื่อเสียงทำให้อยู่ในสายตาชาวโลกประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้และข้าราชการไทยถูกตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์คอยดูนะคะดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของไทยจะตกอันดับลงไปอีกพี่ไพศาลจากเคสนี้ค่ะเคสนี้จะมีผลอย่างยิ่งปีนี้เราได้อันดับที่34หรือ39นะคะมันจะต่ำลงไปอีกแน่นอนจากเคสนี
0: ้
1: ไปไม่ถึงไหนจับแล้วก็อยู่แค่นั้นค่ะ
0: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ทางรัฐบาลก็ต้องแก้สถานการณ์เรื่องที่ผู้ที่เขาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าไม่ผ่าน
1: หลักเกณฑ์มีรถมอเตอร์ไซค์สองคัน
0: ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็เกิดดราม่าวุ่นวายกันไปหมดเลยนะต้องไปติดต่อต้นเหตุของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะเอาข้อมูลหลักฐานมายืนยันว่ามันเกิดความผิดพลาดทางข้อมูลขึ้นอย่างไรหรือไม่นะล่าสุดวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันเลยนะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็คงจะมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ต้องมาตอบแทนกรมการขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็มีคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็มีคุณนฤชาตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแล้วคุณนฤชาไม่ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองนั่นเองใช่ไหมก็สรุปว่าอย่างนี้นะคุณสิริพงศ์บอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวและในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอปรับเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกหลังจากที่มีเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์กล่าวคือหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าผู้ที่รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในรถยนต์ยกเว้น1มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 cc 2มีรถ3ล้อ3มีรถยนต์4ล้อรับจ้างและ4รถใช้งานเพื่อเกษตรโดยกำหนดให้มีได้ไม่เกินคนละ1คันปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่าบางคนมีรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำและไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบรถสูญหายหรือสิ้นสภาพแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกหรือถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อรถดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอเกณฑ์เข้าสู่ครม.โดยขอให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมถึงการมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 cc จำนวนไม่เกิน2คัน หากประชาชนครอบครองรถในลักษณะนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือจะปรับเกณฑ์ใหม่ไม่ต้องไปติดต่อละนะถ้าเป็นอย่างที่ก็ปรับตอนหลังนี้ก็ถือว่าจะได้สิทธิ์กลับมานะคุณสิริพงษ์ระบุได้ว่าสำหรับรถยนต์ที่สิ้นสภาพไปแล้วหรือจำหน่ายรถไปแล้วและมีการโอนลอยแต่ไม่ได้ต่อทะเบียนรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าแจ้งต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อลงบันทึกข้อมูลโดยแนบหลักฐานประกอบแต่หากไม่มีหลักฐานก็สามารถจัดทำเป็นบันทึกถ้อยคำได้ทั้งนี้หลายภาคส่วนเข้าใจถึงข้อจำกัดในการยื่นอุทธรณ์จึงมีการอำนวยความสะดวกด้วยการนำแบบฟอร์มไปให้ประชาชนกรอกถึงในพื้นที
1: ่
0: ส่วนเกณฑ์ของการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบสกรอาชีวะหรือระดับอื่นๆที่ยากจนจะเข้าข่ายไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะนำองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 น.นะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศทุกทิศทั่วไทยเลยครับวันนี้นะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีก10อันดับข่าวนะฮะกับพวกเรา2จอนะครับน้องนงจามอนครับผม
4: ค่ะดีเจก้วยกวยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95เกือบ90คนแล้วนะคะ
3: โอ้นะฮะ
4: ก็เข้ามาคุยกับเราได
3: ้ต้องดับอารมณ์หน่อยพอดีเบรกที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องนะโครงการต่างๆของรัฐบาลนะครับโอ้โหความเห็นคอมเมนต์ร้อนเป็นไฟพี่ๆใจเย็นลงหน่อยนะครับแต่ก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์ของพวกเราทุกคนนะแต่ว่าบ่นไปมันก็เท่านั้นไหมพี่นะบ่นไปมันก็เท่านั้นแต่มันก็ต้องบ่นอ่ะให้เขาได้ยินเสียงเล็กๆของเราเนี่ยนะมันก็จะสะท้อนไปถึงกันได้นะเขาก็จะเริ่มมีการปรับเริ่มมีการแก้ไขเริ่มอะไรต่างๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ผมอ่านคอมเมนต์หมดแล้วนะครับ
4: แต่บางคอมเมนต์ก็
3: ก็
4: ยอก
3: รุนแรงก็ไปเว้นไว้ที่เข้าใจแล้วกันเข้าใจกันเองในกลุ่มพวกเราแล้วกันนะผมเข้าถือว่าเข้าใจทุกท่านเข้าใจทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ไอออนนะครับแชร์ให้เราแล้วนะครับพี่มงกตทิพย์พี่ยุทธนานะครับพี่ชวีวันสวัสดีนะครับพี่กัญญานะครับพี่จรัสนะครับพี่ดารุณีพี่โสพลบอกว่าผมคนพิการยังไม่ได้เลยตัดขาขวาพิการมา5ปีแล้วพี่โสพลสู้ๆนะครับเราได้เบี้ยไหมได้เบี้ยอย่างน้อยเบี้ยเบี้ยคนพิการเนาะนะครับแต่ว่าบัตรสวัสดิการรัฐมันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู
4: ่เขาอยากจะให้คนจนจริงๆอ่ะ
3: นะครับเราแย่งกันจนหรือแย่งกันไม่เอาดิ
4: พี่นั่งนึกนะหุ้ยถ้าเกิดเขายังเอาไอ้ที่ว่ามีลูกเอาพ่อแม่เป็นรถจอดได้เนี่ยคงจะลดไปเยอะเลยอ่ะ
3: จริง
4: ไหม
3: จริงครับ
4: เนาะ
3: พี่สมจิตบอกฟังทุกคืนอยู่พิษณุโลกครับผมที่ต่างจังหวัดเยอะนะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นบอกว่าเน่อยู่ที่ทุ่งช้างเนี่ยอำเภออ๋อจังหวัดน่านโอ้โหฟังทางโทรศัพท์ครับ
4: สวยนะน่านเนี่ย
3: พี่หนุ่มห้วยน้ำช้าง
4: เว้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนสวยตอนนั้นปีที่แล้วพี่ไปช่วงเนี้ยมิถุนากรกฎาเนี่ยหน้าฝน
3: ขับรถไปน่านที่ไปมา2รอบแล้ว
4: ยังชอบอยู่เลยใช่ไหม
3: ชอบ
4: ถนนอะไรนะถนนอะไรนะเลขอะไรนะ
3: หมายเลข3
4: หมายเลข3
3: นะครับโหสวยมากขึ้นไปข้างบนสวยมากอ่ะมาลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: มีนักศึกษาไปฝึกงานในโรงแรมมันถูกเชฟแบบว่าใช้ตะหลิวตีที่แขนจะตบศีรษะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็บังคับนักศึกษาฝึกงานกินข้าวดิบหลังจากได้หุงข้าวดิบอันนี้ก็อยู่แถวโรงแรมแต่เราแหละจังหวัดพี่อ่ะเลยไปหน่อยอะไรเงี้ยเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะแต่ไม่ใช่นู่นเลยได้เลยภู
3: เก็ตเลยใช่ไหม
4: นึกว่าหัวหินภูเก็ตเลย
3: เ
4: ขาบอกว่าวันนี้นะเชฟที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยนะ2คนอายุ41แล้วก็36วันนี
3: ้ผู้หญิงด้วยเหรอ
4: เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วย
3: โดนจับแล้วใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช่เป็นผู้หญิงไทย2คนนะคะ
3: โดยกายเขาอ่ะ
4: วันนี้ผู้กับสภ.ป่าตองเนี่ยนะเขาก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุและเป็นผู้หญิงคนไทย2คนอายุ41ปีแล้วก็36นะคะก็เขาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็ที่บอกว่าเนี่ยใช้อะไรอ่ะคลิปเหตุการณ์ชัดนะใช่ไห
3: ม
4: ใช้ตะหลิวตีหัวล่ะแล้วมันทำร้ายร่างกายนักศึกษาการชัดเจนมากเลย
3: น้องสองคนนี้หั่นผักช้าหั่นหมูช้าพอให้ไปหุงข้าวก็หุงข้าวไม่สุกอีกเชฟก็เลย
4: แล้วก็ให้กินด้วยมาครับให้กินข้าวดิบด้วยใช่ไหม
3: โ
4: ก
3: รธ
4: จับได้แล้วนี่แหละเชฟเนี่ยใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าของนักศึกษาคนนี้นักศึกษาฝึกงานมันไม่ควรนะน้องๆฝึกงานเขามาทำงานนะเขาไม่ได้ไปให้เหมือนเวลาเนาะฝึกงานไปฝึกงานกับเราเนอะด้งเนาะเราก็ดูแลเขาเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะ
3: จะไปทำร้ายเขาอะไรเขาไม่ได้
4: เราต้องแบบคอยให้ความรู้เขาอะไรเขาเนี่ยก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้ว2คนนี้ทางพนักงานสอบสวนส
3: พ.ป่าตองว่าแกไปตีเขาทำไมนะฮะ
4: ยังเขาบอกเนี่ยกำลังจะสอบสวนอยู่เพิ่งเอาตัวมาอยู
3: ่
4: เดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะว่ายังไง
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ถ้าไปถามนะพี่ๆคนผู้ฟังนะครับว่าในเขตท้องที่บ้านเราเนี่ยมันมีโครงการอะไรที่มันแบบดูแล้วมันโอ้โหทำไมโครงการรัฐมันเกินจริงเกินงบอะไรขนาดนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปนะครับว่าโครงการถนนเส้นนึงเนี่ยถนนอะไรครับ619ล้าน
4: เส้นเดียวเหรอ
3: เส้นเดียวนะโครงการถนน619ล้านชาวบ้านบอกว่าโอ้โหยังไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรหรอกเอาแค่ทรายอ่ะใช้ทรายไม่ตรงแบบที่ยื่น TOR เลยโหนี่ชาวบ้านเขาละเอียดนะคือถ้าชุมชนไหนเข้มแข็งนะครับแล้วท่านช่วยกันดูเนี่ยตั้งแต่การก่อสร้างเลยนะท่านคอยจับตาดูนะว่าสัญญาในโครงสร้างในโครงการจะใช้เหล็กอะไรทรายอะไรดินอะไรปูนอะไรแล้วลองไปดูที่ก่อสร้างที่ว่าเขาใช้จริงไหมชาวบ้านที่นี่เขาไปดูจริงๆนะพี่เขาถึงรู้ว่าทรายที่เอามาถมถนนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทรายที่อยู่ใน TOR นะครับมันไม่ใช่ที่อยู่ในสัญญานะครับวันนี้เขาแจ้งมาแล้วนะครับที่ปปช.ทางปปช.กับสตง.นะครับเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจนะฮะโครงการป้องปรามนะฮะเกี่ยวกับการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข3093สายปากท่อท่าน้ำสมุทรสงครามที่อัมพวานะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแล้วครับนี่ฮะประชาชนนี่เอาทรายกำขึ้นมาให้ดูเลยนี่เอามาให้ดูเลยนะฮะว่ามันผิดเพี้ยนไปจากสัญญาเอกสารการจัดซื้อนะครับแหล่งที่มาของทรายประเภทของทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ตรงปกพูดง่ายๆโอ้โหถ้าชุมชนเข้มแข็งท่านก็จะได้ของดีไปใช่ไหมเพราะเนี่ยเขามาตรวจแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีการไปตรวจสอบดูว่าจริงอย่างที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าเออนะฮะว่าทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทรายตามที่อยู่ในสัญญาหรือเปล่าก็เห็นบอกว่าทางสตง.กับปปช.ก็จะร่วมกันนะครับติดตามโครงการแล้วก็บอกว่าประชาชนทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมหรือว่าท้องที่ไหนเนี่ยนะครับแจ้งไปได้เลยรู้สึกว่าศูนย์ข้อมูลของปปช.นี่สายด่วน1205นะเออถ้าในท้องที่ท่านแบบพบเห็นความผิดปกติอะไรแบบเฮ้ยเออมันไม่ตรงปกนะฮะเนี่ยถนนเส้นนี้619ล้านนะพี่งบประมาณนะภาษีของพวกเรานะช่วยกันดูครับ
4: ปปช.ก็ทำงานเยอะนะตอนนี
3: ้
4: มีอะไรเยอะมากเลยเนาะทั้งพวกอะไรบรรดาพวกนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่ว่าทำกันอยู่นะอย่าชะล่าใจนะวันหนึ่งวันใดเนี่ยเองแบบนานๆทีว่าคงคิดว่าไงปปช.คงถ้าเกิดรอดได้ก็ยังรอดต่อไป
3: ส่วนใหญ่จะไปโดนเพราะว่าแบบไปเรียกผู้รับเหมาแบบเขาไม่ไหวอ่ะไปเรียกแบบ
4: ถ้ายังไหวอยู่ก็ไม่ปูดใช่ไหมแสดงว่าเรื่องพวกนี้มีทั้งคนให้และคนรับ
3: ใช่ไง
4: แล้วมันต้องเกิดความเนี่ยไ
3: ม่เรื่องมันปูดเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาถึงไปร้องไงผู้รับเหมาโดนเรียกแบบ
4: ทุกคนเลย
3: เกิน 50% อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็นะฮะส่งเรื่องไปพังกันหมดนะครับ
0: มหานครรอบทิศอัน

0: ับ8
1: ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะที่ว่าไฟไหม้เนี่ยก็หลายคนก็บอกเฮ้ยมันจะไม่ต้องรัฐบาลจะอะไรมาหาเงินเยียวยานู่นนี่ให้ได้ไงแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเยียวยาในเรื่องของคดีตกในคดีอาญาซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้นี้เนี่ยอันนี้นะมอบให้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาอันนี้มันมีมานานแล้วนะพ.ศ. 2544ค่ะวันนี้ก็จ่ายไป14ราย
2: ครับ
1: รายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินเนี่ย 4,200,000 บาทนะคะก็เป็นเงินที่ได้จากทางคนที่จ่ายคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะวันนี้ก็มอบไปให้ส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็อีก31แต่วันนี้เห็นมีตายเพิ่มอีก1แล้วอ่ะก็คงจะมีการติดต่อกับผู้เสียหายแล้วก็ทายาทแล้วก็อาจจะโอนตรงไปนะคะเขาบอกตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ค่าตอบแทนอันนี้นะก็เป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญสาธารณชนให้ความสนใจแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่รับความเสียหายแก่ชีวิตด้วยนะคะเขาบอกว่าตลอดก็กฎหมายนี้มัน 2,544 ก็24ปีแล้วเนาะตั้งแต่ใช้กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็ได้จ่ายเงินไปให้แล้วเนี่ยทั้งหมดนะโด่งเยอะนะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย 145,613 คนนะคะเป็นเงินโอ้โห 7,000 กว่าล้านเนี่ย 7,618 ล้านบาทเศษนะคะและก็จำเลยในคดีอาญาอีก 2,815 คนเป็นเงิน641ล้านบาทเศษนะคะโอ้รวมทั้งสิ้นเนี่ยจ่ายไปแล้วตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนเนี่ยในผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินผู้ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้แหละก็เลยจะพัฒนาการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็นี่แหละจ่ายแล้วสามแสนบาทนะ
2: มันเป็นตาม
1: ก็ไปช่วยเหลือตามกฎหมาย
2: ครับกฎหมายที่ได้รับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อ่ะอันดับ7นะครับมาดูนะฮะ
1: ชีวิตครอบครัว
2: พ่อลูกนะพี
1: ่
2: คิดดูว่าพ่อต้องคนเป็นพ่อนะฮะถ้าฆ่าลูกได้เนี่ย
1: มันถึงที่สุดแล้ว
2: ใช่ไหมแล้วเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็ก
1: เราเป็นแม่แต่ใครจะทนได้เราทนไม่ได้หรอก
2: เออแต่นี่ฮะพ่อคนนี้ยอมติดคุกเอาปืนยิงลูกเลยเพราะว่าอะไรติดยาอย่างหนักอาละวาดลั่นบ้านคือถ้าไม่ทำวันหนึ่งพ่ออาจจะโดนเขาทำโดนลูกทำก็ได้เนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยนะพี่กล้วยนะฮะท่านเป็นไงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตในบ้านผู้ถูกยิงเนี่ยอายุ31ปีนะฮะถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดเสียชีวิตคาบ้านผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนครับยืนรอมอบตัวผู้เป็นพ่อนั่นเองนะฮะผู้เป็นพ่อนะครับคือนายชาติอายุ60ปีนะฮะตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำถามพ่อว่าพ่อยิงลูกทำไมพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันคลั่งอ่ะมันคลั่งมาทะเลาะกับพ่อนะฮะก็ได้เตือนลูกชายไปแล้วปรากฏว่าลูกชายไปหยิบมีดพร้ามาปรีเข้ามาตัวเองก็ต้องยิงสวนสิไม่งั้นผมก็ตายสิมันเอามีดมาแล้วมันจำผมไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะนะครับโอ้เขาบอกว่าตอนเขายิงเนี่ยเขาตั้งใจนะคุณพ่อเขาบอกตั้งใจยิงแค่แบบให้มันนิ่งให้แบบว่ายิงเพื่อที่จะไม่ทำร้ายเขาอ่ะนะฮะก็เขาบอกว่าพอยิงเสร็จเนี่ยขับรถพาไปโรงพยาบาลด้วยนะแต่ขับไปได้ประมาณ1กิโลเนี่ยลูกชายก็หมดสติไปแล้วหมายถึงว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็เลยพากลับมานะฮะที่บ้านโอ้โหนะเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อ หัวอกคนที่มีคนติดยาอยู่ในบ้านแบบนี้นะไม่รู้จะทำยังไงครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะโอ้นี่เป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของการดื่มนมของเด็กนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและก็เยาวชนด้วยเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนให้ครอบคลุม260วันให้นักเรียนได้กินนะคะแต่ว่ามีประเด็นที่เขาคุยกันแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติแล้วด้วยว่าขอขยายคือพิจารณามีข้อเสนอเข้าไปนะว่าให้มีการขยายโครงการที่ให้นมโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันมันถึงแค่ป.6 ใช่ไหมเนี่ยให้ขยายไปยังนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 แต่เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะโดยเห็นชอบให้หลักการนี้ดำเนินโครงการในภาคเรียนที่1ในปีการศึกษาหน้านี้เลยปีการศึกษา2570นะคะโอ้นี่ก็จะเอาจากรายจ่ายจากงบกลางเพื่อมานะคะนี่ก็เป็นมติของคณะกรรมการอาหารนมอาหารนมเพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็หารือแก้ปัญหานมกล่องคือพี่เคยเห็นนะมีเด็กมีลูกหลานเนี่ยหลานเนี่ยเวลาใกล้ๆปิดเทอมทำไมมีนมกล่องมาลูกโดกกันได้ไหม
2: ให้เป็นลังเลยใช่ไหม
1: ให้มันเป็นลังเลยอ่ะทำไมกินไม่ทันหรือไงก็ไม่รู้นะเขาก็เลยบอกจะไปหารือในการแก้ไขปัญหานมกล่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมด้วยนะคะก็ในนี้ก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสต็อกนมโรงเรียนชนิด UHC ในพื้นที่16จังหวัดนะคะแล้วก็เร่งลงพื้นที่ตรวจนับปริมาณนมคงเหลือด้วยแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะ
2: คือส่วนใหญ่เขาจะให้กินวันละกล่องเลยแต่บางทีพ่อแม่เขาเอาลูกไม่ชอบกินยี่ห้อนี้ก็เอายี่ห้ออื่นมาให้แล้วก็คุณก็เอาลังกลับไปจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณ
1: อ๋อ
2: ก็จะถือก็เป็นลังอย่าง
1: น
2: ี้ก็ม
1: ีจริงที่พี่เห็นทำไมเวลาใกล้ปิดเทอมเนี่ยหิ้วกลับบ้านจะเป็นลังเลยขยายโอกาสไปถึงม .1 ถึงม .3 แต่เป็นต้องย้ำนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสม .1 ถึงม .3 ทั่วไปไม่ได้นะคะ
2: ครับ
0: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
3: April

0: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อ่ะก่อนอันดับ5นะครับนิดเดียวทักทายพี่ๆนะครับพี่สุสวัสดีนะครับนะครับพี่วันนี้พี่กัลยาสวัสดีดำยามเย็นดีเจ2จอนะครับพี่เสือ10ตัวสวัสดีนะครับพี่วันนี้ด้วยนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่แอลผักสดบอกฟังทางวิทยุยังอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ทางเฟซให้เราสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ใครที่เห็นข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับออกมาบอกนะครับว่าใครที่พิมพ์ด่าคนด้วยอีโมจิอ่ะอีโมจิมันจะมีรูปอะไรที่เป็นสมมติว่าเป็นตัวเป็นหมาอีโมจิใน LINE มันก็จะมีรูปสัตว์ทั้งหลายใช่มั้ยเป็นรูปวัวรูปควายรูปหมาเป็นรูปแรดเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีการแชร์กันนะว่าการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิเนี่ยมีความผิดสามารถถูกฟ้องได้นะเป็นข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางศูนย์เฟกนิวส์นะครับแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับเขาช่วยเช็คข่าวละนะว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวบิดเบือนไอ้คำว่าบิดเบือนนี่หมายถึงว่ากระทรวงยุติธรรมเขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนชี้แจงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปด่าคนด้วยอีโมจิแบบนี้คุณก็อาจจะมีความผิดก็เป็นได้นะมันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทคนเหมือนกันนะถ้าพิมพ์แล้วส่อไปในทางที่ทำให้รู้สึกว่าเราพิมพ์ไปด่าเขาอะมันก็ได้เหมือนกันแต่ที่บอกว่าเป็นเฟกนิวคือว่ามันไม่ได้เป็นการถูกแชร์ออกมาโดยกระทรวงยุติธรรมเนาะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นการพิมพ์อีโมจิก็ถ้าอย่างน้อยส่งตัวหัวเราะหรืออะไรไปให้มันดูเจตนาเป็นเล่นๆกันเนี้ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปให้ใครแล้วคุณกำลังทะเลาะกับคนคนนั้นอยู่อ่ะโอ้โหแล้วส่งแต่ละตัวไปอ่ะแบบเป็นลูกควายอย่างเงี้ยเป็นรูปแรก
10: เพื่อนสนิทกันหรือเปล่าอาจจะได
9: ้อย่างเงี้ย
10: ส่วนใหญ่พี่มีห้าห้าอย่างเดียวห้าห้ากับโกรธก็มันรู้กันว่ามันอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับว่าการที่เขาโพสต์มาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะ
9: เอาตัวอะไรบ้างอ่ะเอาตัวสมมติจะด่าคนเหรอ
10: มันก็หน้าแดงหน้าเอาแต่มัน
9: เอาอีหมูป่าไป
10: มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์อะระหว่างคนโพสต์กับคน
9: ชนีชนีอีช้าง
10: ส่งมาให้เปิ้ลเลยเร็ว
9: แซวเล่นแซวเล่นนะครับใช่ที่พี่กวดว่าอยู่ที่ความสัมพันธ์
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: อ๋อนะสิบนี้ก็เป็นมีเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับออกมาแชร์เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาลูกที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเวลาไม่สบายไปนอนพักที่ห้องพยาบาลเนี่ย ก็อยากจะให้สังเกตหน่อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ท่านเนี่ยก็โพสต์บอกว่าเป็นลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนชนย่านลำลูกกานะคะเวลาบอกครูไม่สบายก็พาไปพักที่โรงพยาบาลแต่ไม่นานเลยอ่ะลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวช็อกหัวใจหยุดเต้นนานร่วม10นาทีสมองเสียหายรุนแรงเลยอ่ะแล้วก็เลยอยากให้แบบโรงเรียนเนี่ยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็นำไปใช้ในการรักษานะคะก็เลยคุณแม่ท่านนี้ก็โพสต์แบบว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อนะบอกว่าตอนเข้าแถวลูกชายของตัวเองเนี่ยอยู่ชั้นป.4แจ้งครูว่ามีอาการปวดหัวปวดคอปวดท้องโรงเรียนก็โทรมาแจ้งให้คุณแม่มารับลูกกลับบ้านตัวเองก็รีบออกจากบ้านเลยนะใช้เวลาประมาณ20นาทีเองนะเดินทางไปถึงโรงเรียนแค่20นาทีไปถึงโรงเรียนแต่พอเปิดประตูจากห้องเพื่อเปิดประตูในห้องพยาบาลอ่ะภาพที่เห็นคือลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวแล้วก็ไม่ตอบสนองอีกเลยลูกถูกรีบนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือโรงพยาบาลลำลูกกานั่นแหละก่อนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะหมอบอกว่าลูกเนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหัวใจหยุดเป็นเวลานานถึง10นาทีส่งผลให้สมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงวันนี้ลูกก็ยังคงนอนอยู่ในห้อง ICU เลยนะหมอก็แจ้งให้ครอบครัวเตรียมใจไว้แล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็ตั้งคำถามทุกวันว่าไงระหว่างที่ตัวเองเนี่ยรีบเดินทางไปหาลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างทีมแพทย์ก็ได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบการประเมินว่าก่อนที่ลูกจะหมดสติเนี่ยมีอาการผิดปกติหรือสัญญาณเตือนทางการแพทย์ใดอื่นหรือไม่นะคะซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษาแล้วก็ค้นหาสาเหตุค่ะตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลเลยยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดอ่ะคือหมอที่เขารับคือที่ศรีราชเนี่ยยังนอนอยู่ห้อง ICU เนี่ย อยากจะเห็นน่ะว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยลูกมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะตัวเองก็อยากจะขอให้เห็นให้เหตุการณ์ของลูกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยในประเทศไทยกลับมาทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเมื่อเวลาเด็กเนี่ยถูกส่งเข้าพยาบาลแล้วเนี่ยควรจะมีการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพียงไม่กี่นาทีอาการอาจเปลี่ยนจากไม่สบายกลายเป็นวิกฤตได้ทุกโรงเรียนควรจะมีระบบรับมือเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนเนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็บอกไม่สามารถย้อนเวลากลับไปช่วยลูกได้แต่ก็หวังว่าเรื่องของลูกเนี่ยจะช่วยปกป้องคนอื่นได้ตัวนี้ก็น่าเห็นใจนะเวลาเข้าพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเฝ้ามันอยู่ที่อาการก่อนเข้าด้วยแหละเนาะถ้าเกิดว่านิดหน่อยปวดหัวเนี่ยก็เด็กจะไปนอนแล้วบางทีก็มีนะ
9: เด็กปล่อยให้นอน
10: เด็กอู้ก็มีนะ
9: ผมก็เคย
10: เห็นไหมอย่างเงี้ย
9: ง่วงมากนะตอนนั้นอะหมอไป
10: เด็กส
9: ล
10: ายรอนี่เด็กไม่ดี
9: ง่วงมากเคยครั้งหนึ่งนะฮะไปขอนอน
10: อู้อย่างเงี้ยอู้นิดหน่อย
9: ครับปวดหัวครับครู
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: อ่ะนะฮะส่วนเรื่องของนะครูสายที่สูญเสียสามีเนาะหลังจากที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ราชบุรีนะแล้วก็เกิดการผิดพลาดอ่ะเหมือนกับว่า
10: ไม่รับรักษา
9: ให้กลับไปดูแลที่บ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยสามีเสียชีวิตนะครับก็วันนี้ความคืบหน้านะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับร่วมกับทางสสจ.จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงนะฮะในการเก็บข้อมูลต่างๆว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการเรียกทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่อยู่เวรในประจำวันนั้นนี่นะครับมาให้ปากคำนะครับให้การสอบสวนนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และแพทย์ประจำโรงพยาบาลนะครับคุณหมอชาคริตปิยะปราโมทนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในวันที่เกิดเหตุยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโรงพยาบาลก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อหาที่เกี่ยวกับคำพูดของแพทย์ภายในห้องตรวจเนี่ยนะฮะทางผอ.ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องตรวจไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าวันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันไปบ้างก็เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนนะครับเนาะยืนยันว่ารัฐบาลโรงพยาบาลก็มีมาตรการของเขาแล้วก็ไล่คุณหมอออกคนนี้ไปแล้วนะนะครับ
10: พูดถึงเรื่องของคนขับ ตุ๊กๆเมาแล้วขับอ่ะ BM ได้รับการประกันตัวนะศาลจังหวัดนนท์เนี่ยเขาให้ประกันตัวไปในวงเงิน 120,000 บาทนะคะ
9: อ
10: ันนี้ก็เพื่อใช่เพื่อว่าให้ประกันเพราะว่าให้ไปตกลงเยียวยากับผู้ที่เสียชีวิตอ่ะใน3คนนั้นน่ะเออให้ไปเยียวยาให้ไปพูดคุยกับบริษัทประกันภัยเพราะรถระดับนั้นต้องมีประกันภัยอยู่แล้ว
9: คือ
10: ให้ประกันตัวออกไปเพื่อไปพูดคุยเจรจาเรื่องความเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง3คนค่ะ
9: แล้วคดีก็ว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเอาวันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกความเห็นเลยนะวันนี้อยู่เกือบ100นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพรุ่งนี้ 20:00 นเจอกันครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: สว
10: ั
9: สดีครับ
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
12: ท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
12: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสงค์สิบรูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเพชรบุรีวัดใจศรีขอนแก่นวัดเซกาเจติการามบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์กาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทราเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการวัดประชาบำรุงมหาสารคามวัดจันทร์พระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้ภูเก็ตวัดดอนกระรอกสุพรรณบุรีวัดโบสถ์สิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทเอลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกอ่างทองรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอานสารหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
9: ม่วนแต่แต่เจ้า
10: ได้แรงออกจังหู้นี
9: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
11: โดนใจสุด
8: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar.

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับผมทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ที่รับฟังทาง FM ด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะเช่นเคยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์แล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้นะครับผมสวัสดีลุงต้อยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะฮะขอเพลงเบาบางกำลังเจ็บแน่นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้เพลงร้อยล้านวิวนะฝากด้วยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสสุดสวยแอดมินของผมเองนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับสวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับพี่วิไลบอกว่ามาแล้วคนน่ารักมาแล้วจ้าอยู่กันยาวๆครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะฮะเห็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็สนุกยาวๆนะฮะแซวในพี่น้องบ่ได้บอกกับพี่น้องโดนครับพี่น้องสวัสดียายออสด้วยนะครับยายออสมาแล้วครับสวัสดียายออสสวัสดีจ้ายายออสขอเพลงเข้ามาแล้วก็พี่หยอดสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์มารายงานตัวครับฟังอยู่อำเภออ๋อชิบารมีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะชิบารมีจังหวัดพิจิตรใช่แล้วครับขอบคุณมากๆครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็พี่จันเพ็ญมาแล้วนะครับพี่โต้งมาแล้วพี่ออยมาแล้วนะครับ

0: พี่ออยมาแล้วแล้วก็พี่เดือนเพ็ญก็เข้ามาน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่เอ่ยชื่อไปนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่มานพด้วยนะครับพี่มานพไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะแล้วก็น้องแชมป์น้องแชมป์ศรีสุขสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สำรีด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะผู้ใดอีกตอนนี้พี่พระวาสวัสดีครับพี่พระวาฮะพี่ชายบอกว่าดูทางไลฟ์สดโอ้โหขอบคุณมากๆฮะพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ก็ฝากด้วยนะครับอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะครับและที่สำคัญช่วงหน้าฮะหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์หนึ่งสายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงที่สายหน้าไมค์ฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด
1: ้อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: กับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตขออภัยฮะช่วงฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพซ่าไฮแม็กด้วยฟิล์มฮิตเกตนะฮะช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะฮะพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องฮอตน้ำมนต์คณะตอดจ้า
1: สวัสดีพี่นกครับผมพี่นกสบายดีนะพี่นก
2: สบายดีจ้า
1: โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยน่าจะเป็นเดือนอยู่นะเนี่ยใช่ป่าว
2: แจ๊สองเดือนได้บ้าง
1: ใช่ใช่พี่นกวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ครับอันนี้พี่นกขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: แรงใจรายวันจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้โหแรงใจรายวันนะครับของสิริพรใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: พิเศษให้กับเอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้ให้พี่สุวัสดิ์แล้วก็พี่วันวิสาแล้วก็พี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่หนานดีเกือจ้ะ
1: โอ้ได้เลยครับผม
2: ให้หนุ่มน้ำมนคนหน้าก่อนด้วยแล้วก็ให้น้องหลังมือด้วยจ้า
1: โอ้ขอบคุณครับพี่โนครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจัดให้นะครับพี่โนครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่โนสวัสดีจ้า
2: จ้า
1: เอาละฮะสายหน้าไม้จากพี่นกนะขอเพลงเข้ามาแรงใจรายวันนะครับของคุณแม่ศรีพรอําไพพงศ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับ FC FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็พี่วรรณิสาพี่สุชาตินครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่จากพี่นกกันเลยครับผมแรงใจรายวัน

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: บทเพลงใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะที่ทำให้พี่จอยมีวันนี้ทุกท่านได้รู้จักพี่จอยด้วยบทเพลงนี้ครับเอามาฝากครับกับเป้าสมปองไม่รู้ว่าสมปองอยู่ที่นี่หรือเปล่าดีด้วยดีด้วย

0: ับไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41 นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยกันรวยวันรวยคืนรวยเป็นพันล้านแสนล้านล้านเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะที่สำคัญเนี่ยมีข่าวดีมาแจ้งให้กับ FC ของเรานะฮะ LTM FM 95ลูกทั่วมหานครได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ฮะกับสินเชื่อขออภัยให้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อขออภัยครับเพื่อส่งเสริมสภาพการเงินของท่านนะฮะสำหรับใครที่อยากจะปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกแพงฟังทางนี้เลยนะครับผมจะเขาเรียกว่าจะอธิบายแล้วก็จะบอกรายละเอียดแบบสิ่งที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฮะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินหรือว่าที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้ปากกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกันเลยทีเดียวนะฮะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทฟังไม่ผิดครับผมแค่ล้านละ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารออมสินยังสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนสนใจฮะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center 1115ครับต้องบอกว่าเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆฮะที่ออมสินได้มอบพิเศษให้กับแฟนเพลงของ LTM FM 95นะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะได้เงินก้อนเนาะก็สามารถสมัครได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับผมใครที่อยากจะปิดภาระหนี้อยากรีไฟแนนซ์บ้านอะไรกับคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีภาระในสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะก็สามารถมาเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ได้เพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะของออมสินนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านนะฮะของออมสินนั่นเองนะจ๊ะบริดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลนะฮะหรือว่าสมัครได้เลยเขาบอกว่าสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวานะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะกำหนดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: แมวตัวจริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียงเพียวมี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยฮะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะโอ้ยดีเจรีบไปไหนวะเนี่ยมาในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะตอนนี้ 20:49 นาทีนะครับผมทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ฮะช่วงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

ตะวันส่องใสแดดฉายลงมาทาบทาทิวทุ่งแผ่วลมผ่านโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุงดอกฟางหอมลอยดอกยาดาววับวาวทางเกลื่อนเหมือนดั่งหยาดพลอยแต่นิดต้องน้อยรามณีร่วงพลูพลัดพลายลงดินจะอยู่แดนในสุดฟ้าแสนไกลคะนึงถึงถิ่นดาวแดนแผ่นดินที่เราจากมาเมื่อนานแสนนานดอกยางามงดงามดังก่อนหรือร้อนรวงรานแดดร้อนดินแลนลมระงมแผ่วพา

ทอดทิ้งทุ่งร้างวันและวันผ่านเลือนเหมือนเดินทางไกลตะวันส่องแสงสาดแสงน้องมาทาบทาทางใหม่ร่วมจิตร่วมใจก้าวไปก้าวไปฝ่าภัยร้อยผ่านมิ่งขวัญเอ่ยหัวใจเรามัน

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพิพัฒน์มอบ5นโยบายเร่งขับเคลื่อนการท่าเรือสั่งยุติชื่อแลนบริดจ์พรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกททพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานส่วนอีก4ด้านคือการยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้บูรณาการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งจากทางถนนสู่ทางน้ำและทางรางให้มากขึ้นยกระดับความปลอดภัยและการบริการและดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้สั่งการให้กททเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวรอคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กททเดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทคส่วนโครงการแลนบริดจ์รัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันธรรมนัสโพสต์ห่วงข่าวลือยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตรหวั่นกระทบเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้ยินข่าวว่าจะมีการยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือพร้อมระบุด้วยว่าสงสารเกษตรกรและปิดท้ายด้วยข้อความว่านี่คือยุคอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.พรุ่งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรเข้าสู่การพิจารณาได้แก่ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและอาจมีการเสนอปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีบางกรมเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเป็นหลักและมีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรประมาณ3คนรองโฆษกทบ.เผยเนติวิทย์ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้วหลังอายุครบ30ปีพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก6เดือนนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมการเมืองที่แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงอาญา1ปีว่ากรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลยมีอายุครบ30ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ซึ่งตามพรบจะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารและจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2ส่วนด้านคดีความยังคงต้องเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้วAliExpressถูกกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับขายของปลอมสินค้าไม่ปลอดภัยคณะกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับ AliExpress 550ล้านยูโรหรือประมาณ 21,150 ล้านบาทเนื่องจากแพลตฟอร์มล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญารับประกันบริการดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ปลอดภัยและลอกเลียนแบบโดยปล่อยให้เสื้อผ้าปลอมของเล่นที่ไม่มีความปลอดภัยและเครื่องสำอางอันตรายยังคงอยู่ในระบบนานหลายสัปดาห์แม้จะถูกรายงานแล้วรวมถึง AliExpress ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่ทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจังทำให้ร้านค้าที่เคยถูกลงโทษยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่าปรับ550ล้านยูโรคิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทแม่อย่างอาลีบาบาซึ่งมีอยู่ราว 120,000 ล้านยูโรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด เฮมวิทย์กกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับ21นาฬิกา8นาทียังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับในช่วงนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะโอ้โหอยู่ในสายกับเราแล้วแล้วก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมเฮีย
2: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: อ๋อพี่อนันต์จากโคราชนะฮะ
3: จากโคราชจ้ะ
2: โหยคุยกับพี่อนันต์นี่น่าจะเป็นครั้งที่2ป่ะครับพี
3: ่ครั้งที่2ครับเฮียครับ
2: อ๋อครั้งที่2นะครับวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
3: ขอเพลงครบซ้อนครับพี
2: ่โอ้โหครบซ้อนนี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ตัวพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ครับผม
3: อสวท95ครับผม
2: ได้เลยครับครบซ้อนผลงานเพลงของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพี่อนันต
3: ์ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: พี่อนันต์ครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับพูดตามจ้ะ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณพี่นันมากๆนะครับในหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
3: ่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไมจากพี่นันนะฮะโทรเข้ามาโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันอุ้ยอันนี้สำเนียงใต้ป่ะเนี่ยนะฮะก็หน้าไมค์นะของเรานะพี่อนันต์นะฮะจากโคราชขอเพลงเข้ามาครับครบซ้อนเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้นะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะครับ

จะอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

ลิ่นหอมของเธอยังอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจแล้วเราคงต้องจากลา

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะครับของพี่พิมดานะฮะดีเจพิมดาสุดสวยของเรานั่นเองนะฮะทุกคนนะนะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองพี่พิมดาด้วยนะฮะเรียบเรียง Color Page นั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่พิมดานั่นเองครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับผม
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:41 นะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะฮะคนเท่คนเดิมนะฮะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยตอนนี้เป็นไลฟ์ใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยจ้าเด้อสวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงสวัสดีนะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้พี่วอเขาใจร้ายกับหนุ่มหน้ามนไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะครับพี่เอสวัสดีครับผมพี่เอมาแล้วสวัสดีจ้าพี่ดาราบอกว่าสวัสดีค่ะขอผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องอนัทบอกว่าพี่บอสสสสมาปลอบฟ้าด่วนเลยคืออะไรเนาะปอฟ้าด่วนเพลงดอกชวาสีแดงเข้าจอเรียบร้อยฮะได้ฟังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหนูหน้ามนขอดูเซอร์ไพรส์ก่อนสงสัย FC เยอะซะด้วยโอ้โหพลาดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ฟังอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวจัดให้แจ่มๆเลยนะครับอาจจะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DAP หรือสถาบันการเงินคุ้มขออภัยฮะ DAP หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยจนถึงไลฟ์ที่2นะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะช่วงท้ายพอดีนะครับยังไงฝากติดตามไปด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้องเด้อนะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทบาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีให้พี่น้องเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีวันจันทร์ค่ะโอ้โหนะต้องทักทายแบบนี้สดใสเลยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายๆคนก็เพิ่งมาเปิดฟังช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือว่าบางคนกำลังจะนอนเอาฟังนิดหน่อยแต่ก็มีบางคนที่ฟังมาตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะคะก็ทักทายทุกๆท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะดึกๆนิดนึง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเราอยู่ด้วยกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรชื่นชอบเพลงไหนเป็นพิเศษแนะนำเข้ามาได้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่วันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะเริ่มต้นมากับบุญผลาค่ะงานจากพี่ไมค์พิรมพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยดาวในใจพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ได้จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุธิราชวงศ์เทวันนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีรอยยิ้มนะคะแม้ว่านะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเรานะผู้ฟังนะคะมีทุกข์มีสุขก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูสิเรามาสายธรรมะเฉยเลยนะคะเนาะไม่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขทุกท่านนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยกันละกันนะคะเดือนนี้เดือน7แล้วนะกรกฎาคมนะคะ8 9 10 11 12อีกแค่5เดือนเนาะเราไม่นับเดือนนี้นะอีกแค่5เดือนนะคะเราก็จะข้ามไปปีใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะปีนี้2569ปีหน้า70แล้วอ่ะปาโทนะคะแป๊บๆจริงๆนะคะนะคะอะไรมันก็เดินเร็วนะคะไม่ใช่แค่เวลาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะตีนกาเราด้วยนะที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ดีๆก็แวะมาเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้นั่นน่ะสินะหลายคนชอบทักหนูอย่างนี้คุณผู้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังนะบอกโอ้ยเนี่ยนะมีน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าจะเป็นแฟนเพลงที่ติดตามมานานมากแล้วบอกว่าโอ้โหนะบอกพี่ตาลแบบว่ากินอะไรคะทำไมแบบดูไม่แก่เลยอันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะสำหรับแบบว่าวัยแบบ30บวกๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้บวกเดียวนะมัน2บวกแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะคะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆก็มีอยู่นะคะนะคะเท้ากานะคะเขาบอกตีนกามันดูรุนแรงหรอมันดูแบบเนี่ยเขาบอกเท้ากาก็เรื่องธรรมชาตินะคะเรื่องธรรมชาตินะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังทักทายเข้ามาตอนนี้ทุกช่องทางของเราเลยเนาะนะคะเมามอยกันไปคุณผู้ฟังนะคะสารทุกข์สุขดิบนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราทุกคนเนาะนะคะเอาล่ะในวันนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเมามอยแบบว่าไปเรื่อยๆชวนคุยไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยนะไปได้เรื่อยๆนะคะนะพอพูดถึงเรื่องของเรานะคะงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะโอ้ยวันนี้นะคะเหนื่อยมาทั้งวันนะคะมีเพลงแบบพิเศษอยากจะฟังให้มันฮีลใจให้รู้สึกแบบเอ้ยให้มันชุ่มชื้นหัวใจกันสักหน่อยนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะผู้ฟัง022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่นึงสายชิลฮีลใจนะคะวันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยวันนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกว่างทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีสายเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ1สายนะคะ1ชั่วโมง1สายเนาะนะคะส่วนใครที่ฝากเพลงเข้ามานะคะฝากได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะรวมถึงอีก2ช่องทางของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400 SMS เนาะส่งเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไ อันน่าจะเป็นคุณแม่รุ่นแน่ๆเลยแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะเพิ่งจะเจาะคิวฮิตสัปดาห์นี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลที่น่ารักของพี่ FC รอฟังเสียงที่คุ้นเคยก่อนนอนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะถือเป็นกำลังใจให้ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยคึกคักน่ารักอ่ะเลยล่ะ นะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องสินชัยนะจ๊ะนะเออตีนกามันดูหยาบเท้ากาก็แล้วกันใช่ไหมเออนะแล้วก็น้องอินแทจากทางสปป.ลาวด้วยนะบอกอันนี้จริงนะครับยังสวยเหมือนตอนออกเพลงก็มาน้อยน้อยใจใหม่ๆโอ้โหจริงเหรอเนี่ยอืมพี่ตันขอน้อมรับคำชมนี้ไว้แล้วกันนะคะนะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะพี่อเนกนะคะแล้วก็พี่คันชิตพี่เกรียงไกรพี่เดือนเพ็ญพี่จรัญนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องหนูดีนะคะพี่บอนวีบอกว่าตัดยางอยู่ที่ทุ่งสงรายงานตัวครับผมนะคะพี่อุไรพี่สุยตาพี่สุวัชชัยพี่นักรบน้องคิตตี้พี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ศรีสุขนะเดี๋ยวคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะพี่นุเจริญพี่อุทัยนะเดี๋ยวนะคราวนี้เลื่อนไปด้านบนอีกนิดนึงก็แล้วกันเนาะพี่นารีนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าข้อความของใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนทักมาอีกทีนึงเนาะทางเพจของเรานะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็ล่าสุดจากน้องไบด้วยบอกสวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะโอเคนะคะก่อนที่เรา

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอยอยู่แล้วโอ้โหมาจากแม่ฮ่องสอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: โอ้โห
2: น้องหัวหรือเปล่าเนี่ย
1: น้องทิวใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้า
1: ใช่จ้าสบายดีนะ
2: สบายดีจ้าฝาจินใหม่เป็นไงบ้าง
1: สบายดีน้องทิวไม่ได้โทรมานานมากเลยนะ
2: นานมากเลยครับเพราะคิดถึงอยู่เพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ลำปางเนี่ย
1: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ย
2: อยู่ลำปางเจ้า
1: แล้วจะได้บอกแม่ห้อง

0: สอนเจ้า
1: อันก็ผมทำงานลำปางอยู่แม่ห้องสอน
0: ฮะยังไงก็เป็นคนแม่ห้องสอนแต่มาทำงานลำปางอีกอะ
1: แม่นจ้า
0: อ๋อโอเคเจ้าเออ
1: ต้องหาเงินทางนะต้องหาเงินนะมาได้มามีตังค์กินข้าวนั่น
0: มาเป็นหยังโอ้มันแต่แต่ละขยันมากเนาะจ้า
1: ใช่แต่เพื่อประมาณเดือนสองเดือนจะเข้าแม่สะเลียงนั่นน่ะ
0: อ๋อโอเคแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในภาคเหนือเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่เนาะไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้ไกลขนาดนั้นจ้าแสดงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ลำปางอีหน
1: อแม่น
0: ฝนตกก่อ
1: ผมมาโต๊ะเนี่ยมาเลยห้องขนาดนั้น
0: อยู่ตรงไหนของลำปางน้องทิวอยู่แถวไหนจ๊ะ
1: อยู่อำเภอเมืองเลยจ้ะอยู่แถวเซ็นทรัล
0: อ๋อโอเคอำเภอเมืองเนาะเหมือนฝนจะหายไปแล้วเนาะมาตอนแรกก็โอ้ตกตึงวันเนาะ
1: แม่ก็คือมันจะห้องอยู่นะก็คือถ้าไม่ห้องสองมั่งเฮาแล้วเต้มันอาจจะมีฝนนิดนึงอยู่หน่อย
0: จ้ะเนาะ
1: ถ้าเป็นขนน้ำปังเนี่ยบอกให้มีแต่ใด
0: แต่ก่อนนี้น่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนังเรื่องอย่างมูนเนี่ยเป็นต้องไปแอลแม่ห้องสอนในเวลาหนาวๆเนาะแบบว่าไปปลาย
1: มันมีค่ะแม่มาเลยก็
0: เนาะสมัยก่อนเนาะไปแอลปลายเนี่ยเนาะแม่ห้องสอนเนาะ
1: แม่ผมไม่ได้อยู่อำเภอปลายของอยู่อำเภอแม่สะเลียง
0: อ๋อแม่สะเลียงแต่ว่าก็พูดถึงว่าอุ้ยแม่ห้องสอนเนี่ยก็จะแบบว่าอากาศแบบเย็นๆแบบว่าดอกไม้เยอะๆ
1: แม่เย็นสุดๆเลยเจ้า
0: เนาะประเดี๋ยวนี้รอเย็นก
1: ่อนโอ้ยแล้วปะ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเออแบบจริงๆแล้วเป็นทั่วโลกแหละเนาะที่ไหนๆก็รู้สึกว่าอากาศมันก็ร้อนโลกร้อนขึ้นนะนะจ๊ะมาเป็นอย่างเนาะโลกร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนนะน้องที
1: เออแต่ใจคิดถึงดีเจตลอดเลยนะ
0: อันแ
1: หละ
0: ปากหวานเนาะเราอ่ะ
1: เราก็อู้กับพี่ไงนะพ
0: ี
1: ่อะไรนะพี่มีแหละพี่มีอู้ภาษาเหนือมาจ้างไง
0: โอ้ก็เป็นเจ้าคนเหนือแล้วสุดจะไปฮึ่บเป็นอู้เหนือจะได้หรอ
1: จ้างอ่ะ
0: เอออ่ะโอเคน้องทีวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ป่าเปล่งเราใส่แจ้งสมาเจ้า
0: จ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
1: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ้า
0: ฮะ
1: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ้าม
0: อบเพื่อปีกอ่ะ
1: มอบให้ปีกอ่ะ
0: เอออันโอเค
1: พี่คนเดียวแหละแต่ผมให้พี่คนเดียวแล้วกัน
0: โอเคจ้าขอบคุณมากมากอ่ะวันนี้น้องทิวขอบคุณที่โทรเข้ามาพูดคุยเอิ้นหากันเด้อก็เติงหากันก็โทรเข้ามานะ
1: จ
0: ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะคะพกความสดใสมาเต็มเลยนะน้องทิวนะคะจากลำปางกันแล้วกันเนาะเออจากลำปางเนาะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องทิวจากลำปางเนื้อนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะรับอีกหนึ่งสายชั่วโมงหน้าเนาะนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะจ๊ะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคราวนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจก่อนเลยนะจ๊ะจะได้ชวนเพื่อนๆนะคะมาฟังเพลงด้วยกันนะคะก่อนนอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่เริ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะของทางอสมทของเรานะคะกับY Entertain Awards 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Love หรือ Girls Love เออนะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะกับ Y Entertain Awards 2026นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัล นะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเน้นย้ำกันนะคะว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยมีใครนะคะมีชื่อเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะ Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริท B 2 ภาเวลเนเรศB 3พีทวสุธร B 4ภูกริตติน B 5ฟอร์ดทิติพงค่ะรางวัลที่3นะคะ Princess of Girls Love นะคะมาฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3 B มายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะมากันต่อเลยนะคะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ

R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5อุ้มแบมนะคะและมาถึงรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5กับ Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายยอดนิยมมีเรื่องไหนบ้างนะคะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SozoLamTi N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good อันนี้คือ5เรื่องนิยายวายยอดนิยมนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะบอกเลยว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยโหพีคๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นด้อมไหนคุณผู้ฟังนะให้อย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะ eMOS นะคะเสิร์ชหาแบบนี้ได้เลยนะคะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแบบอุ๊ยเดี๋ยวค่อยโหวตดีกว่าแหมโหวตเลยจ้ะโหวตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆให้กำลังใจไปเลยนะคะสำหรับดาราที่เราชื่นชอบนะคะอ่ะจัดไปค่ะงานนี้อย่าพลาด Why Entertain Awards 2026ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสมาชิกของเราวันนี้เข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวแหละนะสวัสดีพี่พงศักดิ์นะบอกเหนื่อยก็ครับน้องลูกตาลสู้ๆเนอร์เป็นกำลังใจเฮ้อทุกวันเลยฟังทุกวันเลยขอบคุณมากๆเจ้านะขอบคุณจ้านักเลยเนาะนะคะแล้วก็มีใครอีกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวนะพี่สมยศนะคะพี่เอพี่ณรงค์พี่เล็กยินดีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะจ๊ะแล้วก็คุณแบงค์นะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะพี่วีรศักดิ์เนาะเดี๋ยวนะกำลังเลื่อนข้อความไปด้านบนพี่จรูนหน้าแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ทักทายเข้ามานะทุกๆช่องทางเลยนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากคนโคราชจ้ะนะคะพี่คนนี้เขาชอบเพลงสิทธิ์ของเจ้านะหนูจำได้เนี่ย เพลงโปรดเพลงโปรดนะนะคะพี่แมนยูสุดหล่อเนี่ยเขาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจัดให้ก่อนหนึ่งงานเพลงนะคะถามมาตั้งแต่ในไลฟ์แล้วก็โทรเข้ามาฝากเอาไว้ด้วยนะพี่วันบาบอนวีนะคะจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงหมาลืมใหม่น้องน่าจะเป็นภาษาใต้นะคะแต่ว่าหนูอาจจะสำเนียงแบบไม่ค่อยถูกนะฮะจัดให้เลยนะเอาเพลงนี้

0: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงน่ารักน่ารักของพี่หญิงทิติการกับสัญญาลวงกับดวงดาวนะเดี๋ยวเราไปเต้นบาสโลฟกัน
3: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงทำเพลงเองนะคะอำนวยการสร้างตัวเองและวันนี้ขออนุญาตนำมาร้องให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านได้ฟังด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเพลงมาเลยดีกว่ากับเพลงนี้ใช่บาสโลเบาๆนะจ๊ะแม่จ๋าใหม่ล่าสุดจากหญิงทิติการค่ะ

0: บมือดังๆให้ตัวเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ออกมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาท

0: ต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ใจสารภาพนะคะงานจากพี่ก๊อฟจักรพันธ์ค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่แก้วอู้ตรดิษฐ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามากับทางเดินชีวิตที่เดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาริโฮน่าจัดให้เลยนะคะจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไป

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะหลายๆคนเพิ่งจะหมุนมาฟังหมุนมาเจอนะคะเปิดมาทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเพจของเรานะคะล่มสลายไปแป๊บนึงขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้สตรีมใหม่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ค้างไปหน้าดีเจอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะrefresh นะคะค่ะปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะล่มสลายดูใช้คำว่าอะไรอ่ะมันค้างนั่นแหละนะคะเอาล่ะในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะจากระยองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะน้องแม็กนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแม็กสะดวกคุยไหมเอ่ย
5: สะดวกคร
4: ับ สะดวกนะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย
5: อ๋อวุ่นกลับมาจากจอมพระสุรินครับ
4: อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนมีรถ
5: อยู่ข้างนอกคร
4: ับ อ๋อแต่คุยได้นะ
5: คุยได้ครับ
4: โอเคเราเคยคุยกันแล้วเนาะแม็กใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
4: แต่ว่าแม็กก็หายไปนานเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง
5: ก็มันโทรติดแต่มันไม่ได้ไงพี
4: ่หรอโอเคไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ฟังอยู่เรื่อยๆเนาะ
5: ได
4: ้นะแล้วสบายดีไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างแม็ก
5: สบายดีครับพี่
4: สบายดีนะ
5: ไม่ฟังพี่เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างคร
4: ับ โอ้โหปากหวานอีกแล้วเนี่ย ขอบคุณมากๆเลยครับแม็กขอบคุณจริงๆนะคะตอนนี้อยู่แถวไหนของระยองคะเนี่ย
5: อ๋อตอนนี้อยู่แยกโคราชครับกำลังกลับจากไปส่งมอบน้ำดื่มให้พี่ทหารครับ
4: อ๋อหมายถึงว่าจริงๆเนี่ยอยู่ระยองแต่ว่าตอนนี้เดินทางอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับกำลังเดินทางครับ
4: โอเคแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขับรถนะ
5: ขับครับแต่ว่าคุยได้พี
4: ่โอเคนะปลอดภัยนะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนแม็กนานดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะอันนี้แม็ก
5: ซ์
4: สิทธิ์คุณเจ้าใช่ไหมของพี่ใหม่ไทยนะ
5: ใช่ครับผม
4: ได้เลย
5: ซิงค์ใหม่ล่าสุดครับ
4: ครับผมแล้วแม็กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังฟังที่อยู่ตอนนี้ครับ
4: โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยนะแม็กจะได้ตั้งใจขับรถเนาะ
5: ครับผม
4: ครับผมขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีเต็มครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
4: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื
4: ่
5: อ
4: ผิวสะอ
5: าด
4: ครับมั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรีย

0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับแม็กขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะเดี๋ยวพี่ตันเปิดเพลงให้ครับ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะน่ารักมากๆเลยน้องแม็กนะช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะกับ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทาง022481366นะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรและจากใครบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เสียงงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังใหม่นะคะก็จัดให้เลยในช่วงนี้เนาะนะคะที่จบไปกับบุษบานะคะเมนทอนนะจากพี่สะอิ้งปทุมธานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการจากพี่พิพัฒนะคะพี่พัฒจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่ในสนจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะหลังไม่ใช่หลังไมค์สิเนาะหน้าไมค์เมื่อกี้เนาะนะคะพี่แม็กนะคะพี่แม็กระยองแล้วก็มีทาง SMS เข้ามาด้วยนะจากคนโคราชนะเขาอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันสิทธิ์ของเจ้านะก็ถือว่าจัดกันแบบดูโอ้เลยได้ฟังเลยถูกอกถูกใจหลายท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เวลาของเราจะมีอยู่นะคะตอนนี้23:24เนาะ2324นะสวัสดีน้องสินชัยนะคะพี่จักรีด้วยนะแล้วก็พี่เจริญนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่เลิฟด้วยโอ้โหวันนี้มาดึกเลยคุณพี่ดาวพระสุขด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สนธยาหรือเปล่าคะพี่จุหรือพี่จูไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาติดตามผ่านทางเพจของเราด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มอันดามันบอกรับชมรับฟังอยู่ที่พังงาขอบคุณมากๆเลยค่ะนะจากทุกทิศทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีพี่มณีวันด้วยส่งดอกไม้เข้ามาพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะอะไรนะคุณแม่เกลบอกว่าน้องคิตตี้ทักแม่ตาลแม่ขำเป็นแม่ละหล่อล่าสุดคุณแม่ลูกตาลนะก็ยินดีนะคะน้อมรับนะคะถือว่าน้องๆเนี่ยนะให้ความเคารพนะเคารพนับถือพออายุมันแบบใกล้ๆเลข4ก็จะเปลี่ยนจากพี่ตาลเป็นคุณแม่เป็นอย่างนี้นะคะน้องแวมสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกำลังใจเลยที่ส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะจ๊ะพี่บังล้อจากนครศรีธรรมราชเอางานจากแอลกอฮอล์นะคะเงาะป่าจัดไป

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยในแค่ในช่วงนี้จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะและรอบนี้เนี่ยนะคะมีฟีเจอริงด้วยนะคะฟีดกับ Not Toy The Rapper นะคะกับเพลงงานวัดบ้านเรานะแต่มีโอกาสได้ชมมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะโอ้โหเขามีการ Gen AI นะก็มีพี่วิระดาอยู่ในเพลงด้วยเห็นแล้วก็เนาะนะคิดถึงนะคะนะก็ใครที่อยากจะเข้าไปชม MV พร้อมกับฟังเพลงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในช่องYouTube ของพี่กุ้งสุทธิราชได้นะคะรู้สึกว่าจะชื่อช่องวงเทวันนะประมาณนี้แต่ว่าเซิร์ชชื่อเพลงก็เจอแน่นอนงานวัดบ้านเรานะเพลงนี้นะคะคำร้องเนี่ยพี่กุ้งเขาแต่งเองด้วยนะกุ้งสุทธิราชนะคะกับ Not Toy นี่แหละนะคะแล้วก็ทำนองเป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยพี่ตีณฤพลพานทองนะคะลูกชายของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันเลยนะจ่อคิวฮิตกับงานวัดบ้านเรากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวัญ Featuring Not Toy The Rapper

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตแค่นี้ช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเราค่ะผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีเพลงใหม่เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับคำเอ่ยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจากยุ้ยมานะสะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยบอได้จับฉลากเป็นแฟนบอได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรจากแกรมมี่โกอ่ะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยครับเอ๊ะทำไมห่างเสียงเหมือนพี่แอดยังไงไม่รู้ครับอย่างนั้นแก้วตาขาร็อกนะคะป้างนครินทร์โนจัดเพลงพี่ป้างให้เลยนะนะคะฝากเข้ามาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะช่วงนี้ก็ท้ายรายการในเวลาจะหมดอีกแล้วนะคะวันนี้

0: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทั้งดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเพลงยังไม่หมดเอ้านะคะไปกันต่อนะฮะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับเธอปันใจอัศนีวสันต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาเออนะต้องส่งใหญ่ๆ หน่อยนะคะน้องสาวไงไม่ได้ เสียงอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายเออไม่ได้หลับแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังนะคะยาวๆขึ้นไปกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่ง่วงก็นะคะอยู่ยาวๆนะคะน้องเมย์เสร็จกับพี่เพชรต่อเลยนะคะส่วนใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้เอ้าทำตาโตๆหน่อยนะคะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะคะส่วนใครง่วงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวคงลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ห่างหายไป2วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าเลยจัดให้3ผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไม้พี่ลมพรปริญญาใจจากแม่สิริพรอำไพพงษ์และปิดท้ายด้วยต้องหักให้สุดใจนะคะผลงานจากป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันบ้างไหมโน่นะถ้าใครคิดถึงนะคะก็โทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เลยวันนี้เป็นวันเข้าสู่วันที่21ทั่วประเทศกลับมาหาหนูแล้วเย้ใครเชียร์สเปนจ๊ะเย้โอ้ยเราไม่ได้เจอคุณผู้ฟังนะคะ41สถานีทั่วประเทศนะคะวันนี้กลับมาแล้วเย้ดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงหนูอยากจะเปิดแบบว่าเปิดแบบฉลองนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงที่คุณผู้ฟังไม่ค่อยอยู่กันนะเนาะไม่อยู่กันต่างจังหวัดไม่อยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยเหงาจริงพอรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ยมันไม่มีคนโทรหาน้องเมย์เลยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเธอกลับมาหน่อยกลับมาก่อนกลับมาโทรหากันก่อนคิดถึงเนาะใครที่คิดถึงนะคะนานๆไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วโทรศัพท์มาด้วยนะจ๊ะนะคะดีใจมีคนบอกดีใจกลับมาได้เจอน้องเมย์แล้วดีใจเหมือนกันค่ะดีใจไงดีใจ อ๋อคือลูกทุ่งขอโทษก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังของ

เราได้กลับมาแล้วทุกๆสถานีที่เราห่างหายกันไปนะคะใครแนะนำผลงานอะไรมีเซลมีเซลมา022481366ยังเบอร์ดีเบอร์เดิมอยู่นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าใครที่ได้ยินเสียงน้องเมย์นะโทรมาหน่อยเบอร์เดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเบอร์รอสายกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละนะเพียงแต่ว่ามีคนโทรมาบอกน้องเมย์ที่ผ่านมาน่ะมานั่งดูบอลน่ะเออนะเพิ่งมีเนี่ยแหละกลับมาได้แล้วเพราะว่าบางคนเข้าออนไลน์ไม่เป็นนะคะก็ยังคงอยู่ด้วยกันส่วนจะบอกว่าทุกคนช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะกรุงเทพปริมณฑลเขาบอกว่ากิจกรรมที่เราเล่นกันอะที่ต่อเพลงกันอะเออเขาบอกว่าให้รอเออเพราะฉะนั้นเก็บสลากเอาไว้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปโยนทิ้งไหนนะทุกคนที่เล่นต่อเพลงกันวันนั้นอ่ะยังอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อเออนะโอเคป่ะนะเดี๋ยวให้มาเล่นกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะถือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นคนกรุงเทพปริมณฑลเขาโกงไงเพราะเขาได้ยินเสียงนี้ทุกวันใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีบอลโลกเนาะแล้วก็มีช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเอ้าลืมเฉยเอาเป็นว่าก็ต้องเอ้าหนูลืมคำเฉยเลยเอาเป็นว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะเออจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปก่อนเปิดเพลงก่อนดีใจมัวแต่ดีใจนะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรโทรมานะจ๊ะวันนี้น้องกวางรอรับสายนะจ๊ะเดี๋ยวไปนึกคำก่อนนึกคำออกแล้วจะบอกเออนะอ๋อถวายความอาลัยนั่นแหละเออเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องถวายความอาลัยกันอยู่เราจะไปเล่นเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยเบรกไปก่อนนะคะรวมถึงมีบอลโลกก็กลัวว่าเดี๋ยวพ่อจ๋าแม่จ๋าต่างจังหวัดเขาจะเล่นด้วยไม่ได้เราก็เลยอ่ะเบรกไปก่อนเดี๋ยวขอรวบรวมแล้วเดี๋ยวทำฉลากเอาโหลมาตั้งข้างๆนะแล้วก็มาเริ่มเล่นกันต่อแล้วเราก็จะแบบหยอดให้เห็นเลยทีละใบอย่างงี้โอเคไหมนะ มีคนบอกพี่เมย์ไปจูนก่อนนั่นสิก็ดีใจไง2วันก็ห่างหายไปกลับมาอุ้ยได้คุณผู้ฟังกลับมาแบบนี้ชื่นใจจังนะคะอ่ะ1ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะรอสาย6นาที5นาทีครึ่ง5นาทีครึ่งพอ5นาทีครึ่งกับเพลงสาวลำดวนจากไทยเดินเล่นและเกมสุดจิตรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงซาชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วตื่นเต้นสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ไปไหนหายไปไหน
2: มันยังไม่ได้ยินแล
1: ้
2: ว
1: ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่
2: อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: หญิงมดแดงค่ะจากบนราชธานีค่ะ
1: เด็กหญิงมดแดงนะคะ
2: ง
1: ออีมดแดงกัดเจ็บไหมอ่ะ
2: นิดหน่อยค่ะ
1: เออนี่ได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วคิดถึงกันบ้างไหม
2: คิดถึงน้องเมย์อะไรคิดถึงพี่บ้างไหม
1: อ่ะอี้แน่นอนตอนนี้คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลยตอนเนี้ยเหงาหงอยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำอะไร
2: ตัดยาอยู
1: ่โอ้ยหยุดตัดแป๊บนึงโอ้ยจะจริงจังในหน้าที่อะไรขนาดนั้นแล้วช่วงนี้หนูไม่อยู่ไปดูอะไรมาล่ะ
2: ไม่ได้ดูอะไรเลยจ้ะ
1: ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปฟังอะไรเลย
2: เหรอไม่อ่ะ
1: โอ้ยเหงาไหมล่ะเหงาไหม
2: ไม่เหงาแล้วก็ฟังรายการทุกวัน
1: ฟังทางไหนฟังทางไหนไหนบอกสิ
2: ก็อะไรเขาเรียกอะไรวิทยุออนไลน์เหรอในโทรศัพท
1: ์แอปพลิเคชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: แล้วก็ไลฟ์สด
1: เอาเขามาดูในไลฟ์ด้วย
2: ใช่
1: มีบางคนเขาเข้าไม่เป็นเขาคงเหงาอะเนาะ
2: อะไรก็ชื่อพี่นโมพุทโธจ้าม ีหรือจ้า
1: ก็เป็นอีกคลื่นนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่านโมพุทโธคือใครอะ
2: ก็คือพี่นี่แหละพี่เฟซ
1: อ๋อ

0: ถึงใช้ชื่อเฟซว่านะโมพุทโธเข้ามาดู
1: ใช่
0: แล้วดูตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนละจ๊ะ
1: ก็กลางคืนละค่ะ
0: ช่วงกลางคืนละค่ะเพราะว่าตัดยางทุกวัน
1: เผื่อน้องลูกตาล
0: ตัดยางทุกวัน
1: ใช
0: ่ตัดยางเคยเจอผีป่ะ
1: ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ตัดเลยน้องเมย์ฝนตกต้องเกือบครึ่งเดือนนะมั้ง
0: เออแล้วเรา
1: ไม่ได้ตัดมา 3-4 วัน
0: แล้วเราเอาเงินไหนใช้ล่ะน่ะ
1: มันก็มีตุนไว้นะเนาะไม่มีตุนก็ตายเลย
0: เออเนาะเราก็ต้องแบบว่าคอยวางแผนชีวิตน่าจะถือว่าเก่งนะรู้จักที่จะอดออมรู้จักที่จะแบบตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เราก็ต้องซื้อนะ
0: เก่งมากเก่งมากตบมือหนูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงยังไม่ได้เจออาจารย์เลย
1: ยังไม่ได้เรื่องยังไม่ได้ความเนาะ
0: เออยังไม่ได้ความเลยนะหนูเนี่ยยังไม่ได้ความ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ความ
0: ไม่ได้ไปเจออาจารย์เลยอ่ะอืมก็ต้องโหไม่น่าจะได้ผ่านแถวนั้นเลยเดี๋ยวลองต้องคุยแบบทักอาจารย์ไปดูไม่รู้ว่าช่วงไหนที่รุ่นน้องทำโปรเจกต์ด้วยจะแอบแบบน้องทำโปรเจกต์เรื่องนี้ไหมน่าสนใจนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเด็กๆภาคใต้มาเรียนมหาลัยหนูเยอะ
1: โอ้
0: ราชมงคลพนครอ่ะ
1: ต้องเมย์พี่ถามอะไรหน่อยได้ไหม
0: หน่อยเดียวนะ
1: เรื่องเงินสวัสดิการเนี่ย
0: ค่ะ
1: แบบคนจนน่ะ
0: จ้ะ
1: ทำไมเวลาพอรอบสองแฟนเขาไม่ผ่านน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เ
0: อาจริงๆอ่ะ
1: เขาบอกว่าเคยออกรถยนต์มา2คัน
0: แล้วเคยไหม
1: เคยออกแต่ว่าคือโอนให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วตัวเองไม่มีอะไรแล้วจ้ะ
0: อืมก็เคยมีเงินบอกเขาไป บอกเคยรวยมาก่อนแต่ตอนเนี้ยไม่ได้ละต้องไปยื่นอุทธรณ์ใช่ไหม
1: ตอนนี้จนแล้วไม่ได้รวย
0: ตอนนี้เขามีให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ให้ลูกสาวทำนั่นแหละ
0: อ่ะแล้วเราก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไปพอยื่นอุทธรณ์ไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมถูกไหมอืม
1: ไม่รู้ให้ลูกสาวทำให้นะลูกสาวเขาก็อยู่ที่ระยองก็ได้จะโทรคุยกัน
0: เขาจะมีนั่นแหละเดี๋ยวมีให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตอนเนี้ยเขาให้ยื่นอุทธรณ์กันอยู่เออต้องดูเลยเนี่ยว่าเอ๊เดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงเบรกอ่ะเดี๋ยวหนูไปนั่งเสิร์ชให้ดูว่าเอ๊เขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมนะ
1: บอกพูดด้วยนะ
0: ได้ๆเดี๋ยวพูดออกอากาศแป๊บเดียวขอเซิร์ชก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูอ่านข่าวอยู่หนูไม่ได้พกมามันมีบอกอยู่ว่าเขาจะให้ยื่นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วรอบ2เนี่ยจะได้ใช้เงินวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบก่อนแป๊บนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้
1: ของพี่ยาผ่าน
0: ของพี่ยาผ่านของพี่ก็อยู่ด้วยกันทรัพย์สินมันจะไปไหนไกลแล้วมันก็อยู่อย่างแค่นี้แหละเนาะ อ่ะได้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
1: หม้อหุงข้าวค่ะ
0: หม้อหุงข้าวได้เลยจ้าโอ้ยเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้คนข้างๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ด
1: ีใจข้างๆแล้วก็น้องมี
0: บอก
1: น้องหลังไม้ด้วยค่ะน้องแป้งหรือน้องกวาง
0: กวางกวางกวาง
1: จริงค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: หนูฟ้องอะไรเรื่องนึงได้ไหมหนูขอฟ้องอะไรหน่อยได้ปะ
1: ค่ะ
0: กวางเขาแกล้งหนูอะ
1: แกล้งอะไรอีก
0: เขาเอาเงาะปอกเปลือกจะเทใส่กระเป๋าแล้วมันเป็นกระเป๋าหิ้วอะมันก็จะมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันจะเอาเงาะที่ปอกเปลือกเทใส่มันบอกว่าเอาให้เก็บไปกินที่บ้านดูความหวังดี
1: ค่ะทะลักเขาก็เลยแกล้งไปหยอก
0: ความหวังดีที่ไม่ต้องก็ได้โอเคได้เลยหม้อหุงข้าวนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณ
1: ที่โทรมาค่ะใหญ่วันรักเขามากนะคะ
0: อะไรนะคะ
1: บอกคนข้างๆว่ารักเขามาก
0: งั้นหันไปหอมแก้มหน่อยหนึ่งฟอดเร็ว
1: ๆโอ้อยู่ข้างหน่อย
0: เฮ้ยเรานะจะโชว์ซะหน่อยได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนอนหน้าจอนะคะหรือว่าจะขับรถทางไกลเอ้ยเดี๋ยวนี้คนเราชอบนอนเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะจ้านะจ๊ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้

0: 1,999 บาทรับไปเลยค่ะ12 กรัม8 ขวดนะคะแล้วก็แถมฟรีขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโอ้ยแถมกันวันนั้นน้องเมย์เอามาดมให้ดูแล้วเนาะเออมันไม่ได้ขวดเล็กๆนะขวดมันใหญ่อยู่นะนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้สนุกมวนๆกับอ้ายมนสิทธิ์คำสร้อยจดหมายผิดซองจ้า
3: ถ้าใครจดทันกรุณาร้องด้วยกัน

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ดแฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: จะบอกว่าช่วงที่ปิดไมค์ไปนะคะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะบอกว่าฝากบอกดีเจหน่อยอันนี้ฝากน้องกวางบอกมาบอกน้องเมย์บอกว่าฝากบอกดีเจหน่อย

ไม่เป็นไรเอาเถอะก็เขาจ้างหนูมาพูดเนาะอ่ะกางแขนอ้อมากอดกันหน่อยเร็วไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะคะก็จะบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงผู้ฟังมากๆนะคะ41สถานีทั่วประเทศนี่นะเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอเพราะว่าเรามีบอลโลกมาขวางกั้นช่วงข่าวนะคะแต่ว่าหลายคนหลายๆท่านก็แอบเข้ามาดูผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเรามากอดกันนะคะก็คือเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะหรือกอดผีเสื้ออย่างนั้นอ่ะนะก็คือการกอดตัวเองแน่นๆให้กำลังใจตัวเองเวลาที่เราเจอคนที่เขาไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราหรือว่าคนที่เขาแบบไม่ได้รักเราขนาดนั้นนะคะเราก็จงเลือกตัวเองก่อนเสมอเราจงรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้ใครเขาแบบชีวิตเขาแย่เออนะก็ทำต่อไปนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องดับแสงตัวเองเพียงเพราะว่าใครสักคนแสบตาอันนี้คือเรื่องจริงมากๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะอ่ะมาสักครู่นี้นะคะมีคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมสำหรับใครนะคะที่ตอนแรกเนี่ยมีการยื่นแล้วมันไม่ผ่านปกติแล้วถ้าเวลายื่นเนี่ยมันจะมีขึ้นคำว่าตรวจสอบยืนยันตัวตนอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเนาะแต่ถ้าใครขึ้นมาแบบเป็นกากบาทเต็มๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเขาเรียกว่าทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เข้าไปนะมันจะมีคำว่ายืนยันทบทวนสิทธิ์อยู่นะคะก็คือข้อมูลติดต่อก็จะมีกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็กดคำว่ายืนยันการทบทวนสิทธิ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาไทยนั่นแหละมีขั้นตอนประมาณนี้นะคะวิธีการยื่นอุทธรณ์นะคะมันมีทั้งหมด4ช่องทางก็เนี่ยแหละก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนเคยสมัครเข้ามามันก็จะเป็นทางนั้นนะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านแล้วกันไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการ2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคม2569นะย้ำนะก็คือผ่านให้ส่งทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ4ช่องทางจากข้างบนแหละที่เขาบอกอ่ะมีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางลัดหรือว่าเป๋าตังค์หรืออะไรเงี้ยเนาะที่เราสมัครมาตอนแรกอ่ะทางไหนก็ทางนั้นแหละนะมีธนาคารอะไรเงี้ยนะคะก็มี4ช่องทางเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วอ่ะจะต้องติดต่อหน่วยที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาชัดๆนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ส่งเอกสารภายในวันที่16สิงหานี้นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งโดยประกาศผลทบทวนสิทธิ์เนี่ยวันที่21กันยายนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านแล้วนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมนะก็จะนับเป็น789แล้วกันอ่ะนับแบบนี้นะคะภายในสิ้นเดือน7ภายในกลางเดือน8ภายในวันที่21เดือน9แล้วก็วันที่10นะก็คือ1 1ตุลานะก็เป็น7 8 9 10นะคะจำเดือนเอาไว้แบบนี้นะมีคนบอกว่านึกว่าจะได้ฟังเพลงฟังเพลงอะไรขอเพลงอะไรมานะคะอ่ะก็ประมาณนี้ช่วงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตรวจสอบสถานะกดเมนูติดตามผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลือกวิธีตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นตรวจสอบผ่านดิจิตอล ID แล้วก็ตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชนดูผลพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันทบทวนสิทธิ์ยืนยันทบทวนสิทธิ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบันทึกพิมพ์ผลการยืนยันทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะคะก็เอาไว้เป็นหลักฐานมันมีช่องทางเว็บไซต์มีช่องทางทางลัดใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชันทางรัดแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังเป๋าตังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบนเนอร์ขึ้นคำว่าทบทวนสิทธิ์ทบทวนผลขึ้นมามันจะมีเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดคำว่าทบทวนสิทธิ์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลพวกเบอร์ติดต่อแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าลืมส่งเอกสารไปตามวันเนาะที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่า

0: ค่ะดูข่าวแล้วก็รู้เนาะว่ามันมีหลายคนที่ต้องทบทวนสิทธิ์แหละต้องยื่นอุทธรณ์แหละเพราะว่าหลายคนอ่ะเขาจนจริงๆอ่ะแล้วเขาไม่ได้แกล้งอ่ะเขาไม่ได้มีรถยนต์แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะเงินนิดเงินหน่อยเงินน้อยเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยประทังชีวิตไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็สู้เขาเป็นกำลังใจพยายามหน่อยพยายามไปยืนยันพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้กับเจ้าหน้าที่หน่อยบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยทำอย่างนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่คิดถึงกันไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยโทรมาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่เย้สวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายบัญชาครับ
4: พี่บัญชานะ
5: ครับที่เคยโทรไปพิการทางสายตาครับ
4: ครับผมครับ
5: ครับ
4: ครับโอ้แต่จะบอกว่าคนพิการทางสายตาเยอะมากเลยครับ
5: คร
4: ับ โอ้พี่บัญชาอยู่จังหวัดอะไรนะอุดรปะ
5: อุบลครับ
4: อุบลจำแต่คำว่าอุเนี่ยแหละอุอะไรสักอย่างหนึ่งจำได้จำได้ว่าเคยคุยกัน
5: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีบ
5: ่สบายครับสบายดีครับ
4: สบายดีนะ
5: ครับผม
4: โอ้ยแต่อุบลก็ไกลอยู่เนาะใช่ไหมแต่ว่ามีสนามบินก็ใกล้แหละถ้าขึ้นเครื่องบินก็ได้อยู่ใช่ไหม
5: ครับ
4: นะคะกินข้าวหรือยัง
5: ตอนเที่ยงครับ
4: เที่ยงไหนเที่ยงคืน
5: เที่ยงวันครับ
4: อ๋อเที่ยงวันเอาแล้วไม่หิวเลย
5: หิวครับ
4: ฮะ
5: หิวครับ
4: หิวอยู่อ้าวแล้วตอนนี้ใครเขาเปิดร้านอะไรไหมเล่าหรือว่าไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล้วครับ
4: เหมือนหนูเลยหนูก็ชอบหิวกลางคืนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ถ้าอยู่แถวบ้านยังไม่มีอะไรกินเลยตรงนู้นอ่ะ

0: ไม่มีครับ
1: อืมมันมืดอะเนาะใครเขาจะมาเปิดอะไรสองสามทุ่มเขาก็เก็บร้านหมดแล้ว
0: ครับ
1: เอออยู่กับใครอะจ๊ะ
0: อยู่คนเดียวครับ
1: ตอนนี้นะ
0: ครับ
1: เหงาไม่เล่า
0: เหงาครับ
1: แล้วล่าสุดได้ฟังฟุตบอลกับเขาไหม
0: ฟังครับ
1: เชียร์ทีมไหน
0: อาร์เจนตินาครับ
1: อาร์เจนตินาหนูเชียร์สเปนไม่ค่อยเยอะเย้ยเลยเนาะ
0: ครับ
1: เออนะแต่อาร์เจนตินาก็เหลือ10คนอะเนาะเออมีคนเขาเอามาขิงอยู่เขาบอกว่าแหมสเปนชนะก็ไม่ได้ภูมิใจหรอกเพราะว่าเจนติน่าเหลือ10คนเขาบอกงั้นหนูก็เลยย้อนกลับไปว่าไม่เป็นไรชนะก็คือชนะแซวเล่นแซวเล่นก็สนุกสนุกเนาะถือว่าแบ
0: บ
1: คนในประเทศเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไปนั่งดูบอลพร้อมๆกันเชียร์พร้อมๆกันอะไรอย่างนี
0: ้
1: ตื่นยังคะเนี่ย
0: เดี๋ยวนะครับ
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: บัตรคนจนไปอุทธรณ์นะครับ
1: ได้ยื่นอุทธรณ์ไหม
0: ไม่ครับ
1: แล้วเราทำเราผ่านหรือเปล่า
0: ก็ไม่ผ่านครับ
1: แล้วเราจะไปยื่นไหมล่ะสรุปแล้ว
0: ไม่ไปครับไม่ได
1: ้ลองดูก่อน
0: ทั้งก่อนก็ไปอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
1: จริงเหรอแสดงว่าเรารวยอะดิ
0: ไม่มีอะไรครับ
1: ปกติเขาเช็คอะไรบ้างอะคะ
0: มีเพราะว่ามีสังหารยนต์ศัพท์ครับ
1: มีอะไรนะ
0: สังหารยนต์ศัพท
1: ์ฮะ
0: ครับสังหาม
1: ีอสังหาริมทรัพย
0: ์ครับ
1: เป็นของตัวเอง
0: คร
1: ับ แล้วมีจริงๆป่ะ
0: ไม่มีเขาคงมีบ้านของเขามีที่นาอยู่สองไร่แต่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอน
1: งั้นแล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องโอนให้มันจบอ่ะ
0: ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนครับก็มองไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วบางทีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ขายไปแล้วไม่ได้โอน
1: ขายไปแล้วไม่โอนแล้วไอ้คนที่ซื้อไปเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
0: ครับหลายปีแล้วเป็น10 ปีแล้ว
1: แล้วเขาไม่ให้เขาไม่โอนนี้เขาก็ได้สิทธิ์ไปแทนอย่างเงี้ยเหรอว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ขับแต่เขาก็บอกเขาไม่มีได้นะ
0: ครับ
1: ต้องยังไงอ่ะแจ้งความรถหายเหรอ
0: ไม่รู้ครับ
1: จะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาวิธีเอารถกลับมาร
0: ถก็ถังไม่รู้หายไปไหน
1: นั่นน่ะดิแล้วเราจะทำยังไงได้อ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าในบัญชีมันก็ขึ้นว่าเรามีรถแล้วเราก็มีบ้านด้วยแล้วเราก็มีที่นาด้วยดูรวยเลยตอนเนี้ย
0: น่าจะได้พอไปซื้อข้าวสารแต่เดือนไม่ได้เลย
1: ลองไปที่คงที่เขตอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปคุยกับเขาก่อนไหมอ่ะว่าแบบ
0: ไปไม่ได้เหรอไม่รู้จะไปยังไง
1: ไม่รู้จะไปยังไงบอกเพื่อนบ้านได้ไหมผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งใครได้บ้างอ่ะ
0: เนี่ยนี่ถึงชื่อเขายังไงครับเขาบอกว่าบางคนบางทีว่าไปขนส่งแล้วเขาจะเรียกภาษีย้อนหลังอีก
1: ไม่มีอ่ะไม่มีจะจ่ายแล้วจะไปเรียกย้อนหลังยังไงอ่ะ
0: คร
1: ับ แล้วเราไม่มีหลักฐานเลยเหรอว่าเราขายเขาไปแล้วอ่ะ
0: ไม่มีครับขายให้หมู่บ้านใกล้ๆกัน
1: ก็ต้องบอกตำรวจแหละถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆนะก็บอกตำรวจว่าให้ช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยพวกอาสาอสมอะไรก็ได้ให้เขาช่วยหน่อยเพราะว่าก็ตาเรามองไม่เห็นแล้วเราต้องการตรงนี้แล้วเราอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองดูหน่อยหนูก็ไม่ได้โอ้โหบ้านหนูก็ไม่ได้ใกล้คุณพี่ที่หนูจะแบบปีนข้ามไปช่วยได้ก็ไกลอยู่เลยแหละ
0: เคยได้แต่ยุคลุงตู่เคยได้ครับปู่เขาก็มาตัด
1: แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเขาวัดกันตามหลักฐานเราก็ต้องไปเคลียร์หลักฐานให้มันชัดก่อนอะใช่ไหม
0: คร
1: ับ เราลองหาสิผู้ใหญ่บ้านก็ได้บอกเอ้ยเขารู้จักเราอยู่แล้วน่ะใครก็ได้เพื่อนบงเพื่อนบ้านที่เขารู้จักเราอยู่แล้วว่าเออเราตาบอดจริงๆอะไม่ได้แกล้ง
0: ตอนทำเพราะผู้ใหญ่บ้านมาทำใหม่ครับ
1: นั่นแหละสุดท้ายเราต้องให้เนี่ยแหละพวกฝ่ายปกครองเขาช่วย
0: บัตรพิการก็มี
1: ก็ไปยืนยันว่ามองไม่เห็นจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไงล่ะบอกว่ามีรถ

0: เอารถจากไหนเนี่ยจะขี่จากไหนเนี่ยบอกว่าขายไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ลองหาหลักทงหลักฐานไม่งั้นก็บอกตำรวจว่าเออลองตามหน่อยดิถ้าบงทะเบียนเนี้ยก็ไม่ได้ขับอยู่แล้วอะใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ เออจริงๆอะตอนเราขายเราต้องทำหลักทงหลักฐานให้มันชัดเจนใช่ไหมต้องโอนอะไรให้มันจบ
1: ครับ
0: เนาะก็ลองไปคุยดูเราไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องภาษีย้อนหลังอะไปลองไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าขายไปนานมากแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันจริงๆเราไปแบบฟิลไม่รู้บ้างก็ได้อืมค่ะลองดูแล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ร้องไห้ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ร้องไห้เลยครับไม่ผ่านคนจน
0: โอ้ยกอดก่อนนะแล้วจริงๆเรามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยใช่ไหมมีไหม
1: นี่แต่แบบปัดเงินเบี้ยพิการนะครับ800
0: แล้วเราได้แบบไปทำอาชีพอื่นไหมแบบไปนวดไปอะไร
1: ไม่ได้ไปครับ
0: อืมก็ต้องลองถามเอาเนาะถ้าเผื่อจะมีรายได้พิเศษด้านอื่นได้บ้างเพราะตอนนี้คนที่พิการทางสายตาทำงานได้เยอะแยะหลากหลายมากๆเลยค่ะหรือเริ่มจากการไปลองเรียนภาษาเบลอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่านได้ไหม
1: ไม่ได้ครับไม่เคย
0: เออลองแบบไปขวนขวายลองหาที่เขาแบบรับช่วยเหลือคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะมีงานมีรายได้มาให้เราจะได้แบบว่าพอประทังชีวิตไปได้ไม่ต้องอดมือกินมืออะเนาะนะคะโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าพูดตามนะเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคนะคะก็ฝากผู้ใหญ่ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วรู้ว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นเสียงของลูกบ้านแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยก็แล้วกันเนาะหนูก็ช่วยได้แค่ประชาสัมพันธ์เนาะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะบางทีความเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนนี่มันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลเนาะมันมีประชาชนที่จนจริงๆจนแบบจนจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆกับคนที่ทำได้แต่ยังไม่ได้ดิ้นรนมากพอก็มีนะแล้วก็มีคนที่คนเขายื่นมือไปช่วยแล้วแต่ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมก็คือใช้ความยากจนของตัวเองเป็นข้อต่อรองในการให้คนอื่นเข้าช่วยเหลืออันนี้ก็มีหลากหลายมากๆเพราะว่าต้องทำจิตอาสามาก็มีนะคนที่เขาแบบโอ้ยช่วยเงินช่วยโอนตังช่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายไปกินเหล้าเมายาหมดนะคะหรือว่าคนบางคนเนี่ยโอ้บอกว่าโอ้ยเนี่ยชอบถ่ายรูปเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียรายเงินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันน่าสลดตรงที่ว่ากู้ภัยเนี่ยต้องกรองดีๆต้องไปหาถึงที่ต้องไปเช็คต้องไปคุกคีอยู่กับเขาแบบเป็นอาทิตย์อะถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะถึงจะเข้าไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งคนดีๆก็จะโดนคนที่เขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพแบบบดบังส่วนที่คนที่เขาจนจริงๆก็จะซวยไปด้วยเพราะว่าเจอคนประเภทแบบเนี้ยเออเนาะส่วนภาครัฐก็เหมือนอาจจะต้องฝากกันนิดนึงนะคะฝากดูแล้วก็วิเคราะห์ชัดๆอาจจะเออถ้าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันในกรณีที่เขามีรถมอเตอร์ไซค์เขาขายไปแล้วแต่เขาไม่ได้ทำสัญญาเพราะอาจจะเพราะว่าเขาตาบอดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายให้มันชัดเจนเขาก็มองไม่เห็นเนาะจะให้เขาไปเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคนกลางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะดูแลแล้วก็ดูแลอย่างมีคุณธรรมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออไปให้เขาเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆแล้วถ้าเกิดแบบเซ็นยกทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะเออต้องฝากดูกันดีๆด้วยนะดูแลคนในชุมชนด้วยนะคะผลงานเพลงนี้แนะนำเข้ามาค่ะร้องไห้ได้ไหมจากแซคชุมแพนะคะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ3 4พอได้นะคะผลงานเพลงนี้จากไอ้มนแคนแก่นคูนฟิชเชอริงกับเวียงนฤมลนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะได้คำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะอุ้ยเพราะเนาะว่าไม่ได้เพราะว่าสองศิลปินนี้บอกเลยว่าเป็นศิลปินมากความสามารถอยู่แล้วด้วยพอนำมาผนวกฟีเจอริ่งกันนี่อู้นะเชื่อว่าแฟนรายการจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะวันนี้เป็น2ผลงานเพลงนะคะอุ๊ยช่วงนี้นี่จ่อคิวฮิตเนี่ยมีศิลปินของคลื่นเราเรียกว่าศิลปินของคลื่นได้มั้ยเออพี่พิมดาใช่มั้ยพี่พิมดาก็ออกซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชาออกผลงานเพลงดอกชบาสีแดงมาด้วยนะวันนี้นะคะก็มีอยู่นักจัดรายการอยู่ท่านหนึ่งยังอยู่ในชาร์ตยังอยู่ในชาร์ตนะคะกับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์ค่ะและพอบอกว่าตี3เราก็นึกถึงความดึกๆดื่นๆเนาะเราก็เลยนึกถึงผลงานเพลงนี้จากไลออนการ์ดบัณฑิตนะคะกลางดาวค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้า

0: กลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทค่ะครองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาท50สตางค์ภูเก็ต86บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี88บาทเฉลี่ยอยู่ที่86บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ91บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาด้วยวันนี้เยอะแยะมากมายเป็นความสุขมากๆนะคะสวัสดีไปยังพี่สุภาพสงขลาลูกน้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่อัมพลนาบางปูนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราเจอกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีพี่หนึ่งลงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะพี่อานันต์จากโคราชพี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่วิทยาศรีสะเกษพี่จ่อยนครพนมพี่แหลมจังหวัดตรังพี่แสงจากตราจากตากพี่วีรศักดิ์นครศรีธรรมราชหนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่สมศักดิ์จากปทุมพี่ชินกรจากระยองแล้วก็มีพี่ต้นจากเคหะรามน้องแวนนครปฐมมีอีกไหมหมดยังหมดแล้วเนาะวันนี้แบบโทรเข้ามาเยอะมากๆขอบคุณนะคะเอาประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าขาดชื่อใครก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกๆช่องทางเลยพี่สมบูรณ์ไต่ระยองยังอยู่กับน้องเมย์เนาะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะบอกว่ามารอส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้พบกันใหม่ฝันดีนะครับนี่นะพี่นักรบอยู่พี่เลิฟนะคะส่งสติกเกอร์ส่งอิโมจิมารัวๆเลยนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะจ๊ะเพิ่งกดใจส้มมาให้เพิ่มเติมขอบคุณค่ะเห็นไหมไลฟ์หลายช่องทางมากต้องแบบไข่นิดนึงสวัสดีพี่คันชิดจ้าสวัสดีน้องไบบอกว่ายังอยู่ครับผมสวัสดีด้วยนะคะพี่เลิฟบอกว่าช่วงท้ายแล้วมาส่งคุณครูเดินทางกลับบ้านปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางฝันดีค่ะรักนะจุ๊บๆด้วยนะสวัสดีพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังพี่ภพใช่ไหมพี่บุญภพจะพี่ภพนะจ๊ะพี่อุดรมาแล้วอยู่กับน้องเมย์นะก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อนะคะให้กับพี่เพชรพุ่มพวงด้วยใช่ไหม ไม่กล้าพูดเลยบางทีอ่ะพี่จี๊ดนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพลมาแล้วนะจ๊ะทักทายกันเองด้วยเอ็นดูจังเลยคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยนะพี่ช้างนะคะพี่อนงสวัสดีค่ะนะคะพี่ขุนช้างขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณไปยังคนดีของครอบครัวด้วยอันนี้ชื่อเหรอเนี่ยเออนะน่ารักเชียวนะสวัสดีน้องแวนด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าสวัสดีครับเปิดคนเปิดฝาขวดไม่ออกทำไมต้องบูลลี่อ่ะสวัสดีพี่บังลูสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่บอยยังอยู่มีใครอีกนะน้องแชมป์โชคชัยสี่นะคะบอกว่าเป็นห่วงพี่จักกี้จากอิสราเอลนี่นะจ๊ะมีพี่พรีเซนเตอร์ใช่ไหมบอกว่าแม่เครียดจังเลยลูกฮะน่ารังวันแม่เครียดจังเลยลูกเอ้ยใครด่ามาก็มีสองวิธีค่ะหนึ่งทำใจให้มั่นคงแล้ววิธีสองคือด่ากลับล้อเล่นสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะเออเรามองเป็นเรื่องสนุกสนานไปหนูว่าโดนด่าทุกวันหนูไม่ซีเรียสเลยแม่หนูโดนทุกวันนะคะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะจ๊ะพี่บุญยกรแล้วก็มีทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงนะ

0: คะบอกว่ายังอยู่ยังอยู่เออมีใครไม่ได้อ่านอีกไหมไม่ให้อะไรตื่นเต้นเราไม่ได้คุยกันมานานเราไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะขอบคุณ108,900ท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะดีใจดีใจดีใจที่ทุกคนได้กลับมาแล้วนะคะ41สถานีทั่วประเทศวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนเวลาที่มีการไลฟ์จะได้กลับมาเจอกันเพราะว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแก้ว1ใบเสียความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักครั้งแรกจากวงชาตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฝันดีนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายกันในช่วงของวันจันทร์เข้ากับเช้าวันอังคารนะครับสามเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์ห้านะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับจากพี่คัทริยามาราศีนะฮะทั้ง3เพลงแนวเจ็บๆช้ำๆนะครับสวัสดีทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะหลังไมค์ของเรานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะครับ022481366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเนาะ022481366ครับสวัสดีพี่สุนีครับสวัสดีไปถึงพี่นุเจริญนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่สุภัทราสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะฮะช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่หนูวันสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ 022481366 ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมมากับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับขอเสียงคนมีความรักหน่อยครับร้องได้เชื่อกันนะครับผมครับ

0: ระเอกมิวสิกขอนไม้กับเรือนะฮะเอาร้องได้ช่วยกันครับผมมองฟ้าค่ำคืนนี
1: ้ก็ไม่เป็นจริงเป็นแสงจันทร์
0: ไอ้ตรงโน้ตหน่อยเนี่ย

ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับฝากฟ้าครับจากพี่บ่าววีตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะโกเล่ทำไมเสียงหิวแพ้เป็นหวัดหรือเปล่าคะ
3: โอ้ยเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาช่วงนี้คือแบบอากาศมันเปลี่ยนไงแล้วก็แบบพอเข้ามาที่ห้องเนี่ยคือแบบแอร์มันเย็นมากมันหนาวมาก
4: ถ้ามีเวลาก็มาภูเก็ตนะ
3: ได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะไปภูเก็ตใช่ปะเดี๋ยว
4: ใช่ค่ะก็วันที่งานแม่น้องติดตามอยู่นะ

0: ครับครับโอ้ยขอบคุณมากมากครับน้องครับเดี๋ยว
1: แล้วก็เห็นป้าด้วยเห็นป้าด้วยเห็นป้ามอบรางวัลให้น้องต้นข้าวอะไรดูหมดเลยแชร์ให้ด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสักประมาณสิ้นเดือนเนี่ยผมไปภูเก็ตถึง

0: แล้วของไม่ทัน
1: เข้าใจครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดเพลงนิรันดรให้ฟังนะ
0: ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็มอบให้ทุกคนเลยนะน้องกวางแล้วก็เล็กด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมมีไหม
0: มอบให้ทุกคนเลยค่ะพี่นาเจพี่นาเดชมั้งไหมอ่ะ
1: พี่นาเดชผมก็ตั้งแต่พี่เดชเขาออกไปเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลยนะครับเสียดาย
0: ค่ะไม่เป็นไรก็ถามถึงกันก็เคยคุยกันอะไรนี้เนาะเคยฟังรายการอะไรก็ถามถึงธรรมดาไม่เป็นไร
1: ได้เลยครับผมพี่นุชครับน้องนุชเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็
1: ครับผมนะครับนิรันดร นะฮะจากน้องนุชภูเก็ตนะครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของซาชิฮิวใจนะฮะจัดไปนิรันดร นะครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: ตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไป4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกเป็นยังเขาก็ใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับน้องง่ายกับไอ้ผู้เดียวครับน้องน้ำใยหายทองคำจริงเครื่องเดียวน้องมินทราอินทิราแล้วก็ยื้อนะครับจากอาจารย์ปรีชาปัดไผ่สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีพี่วันวิสาสวัสดีพี่สุนิสาพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีครับผมพี่วาสนาทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่สยามจากพัทยานะครับนี่สวัสดีครับน้องแบมมาแล้วทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะครับน้องปามี่สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤตจกรนะครับสวัสดีครับผมอะไรนะกฤตจกรนาราวาสแวนวันว้าวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Q Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q Life อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าตัดเข่าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้นะครับดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่มีอึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานตลอดทั้งวันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับแล้วก็กระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนำมาฝากนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรสอบถามทางกว้างนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะ

0: ฮะนี่เลยฮะกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาชั่วโมงที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะนี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มน้องแต
4: ้ครับสวัสดีครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: อยู่จากอำเภอเมืองสุพรรณครับ
3: อำเภอเมืองสุพรรณเนาะ
4: ใช่ครับ
3: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ได้ทำครับนอนอยู
3: ่นอนอยู่นอนฟังเพลงเนาะ
4: ครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
4: ้ก็ฉันคิดถึงเขา
3: ของพี่จินอาบโอเคได้ครับของพี่จินเนาะ
4: ได้ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้นพสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้เลยครับ
3: ได้เลยครับ
4: แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับ
3: ได้เลยครับผมพี่หนุ่มครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่หนุ่มครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
4: จำไม่ได้ครับ
3: จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
4: ครับ
3: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
4: เต็มขวดซีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี
4: ้น้ำจิ้มสุกี
3: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน

0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ไปลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่หนุ่มขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: ครับจบรายการกลับบ้านปลอดภัยนะครับ
0: ขอบพระคุณครับผมพี่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวเพลงแนวคิดถึงความคิดถึงอะไรประมาณนี้นะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นนอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นนะครับจากเดียดารินนะครับแล้วก็กอดฉันคิดถึงเขาเป็นเพลงโจทย์ของเราวันนี้นะครับจากคุณพี่จินตลาภูลาภแล้วก็กอดผ่านดวงจันทร์นะครับไข่มุกพิษณีนี่แล้วก็กอดครั้งสุดท้ายนะครับน้องธัญญาอาสยามนะฮะทั้ง4เพลงเกี่ยวกับความคิดถึงความกอดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มาลาครับพี่ไทยรัฐแตงโมนะฮะพี่สุวรรณีสวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับผมพี่สำรวยครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์นะครับ

0: แล้วก็พี่เจริญพี่โกมันแสงตะวันนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เดี๋ยวผมลืมไปขอโทษขอไปเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันก่อนผมก็ไปอีกชั่วโมงนึงแล้วนะฮะเอ้ยผมลืมเลยนะครับตอนนี้ครับบทเพลงจอกชีวิตของเรานะครับนี่ครับจบสารเนาะเอ้ยใช่ปะเดี๋ยวนะวันนี้วันจันทร์ใช่ปะเพลงที่สามครับดอกชบาสีแดงครับจากน้องลูกตาลชนทิชานะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุทธิพงษ์สมบัติจินดาคำร้องคุณทากาเนะโคจิฮิระนะครับเป็นคำร้องทำนองชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สราวุธแสงบุตรนะครับปะไปฟังเพลงกันครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตติดช็อตต้องขอขอบคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นตี3จากน้องบอสหรือว่า DJ Boss ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยาใจกระจอกนะครับจากพี่หนูและกากะนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่วลัยรักนะครับทักทายครับพี่สุภัทรานะฮะพี่สุนทรแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้านะครับพี่เจริญครับพี่เอกสินนะครับพี่จารุวรรณพี่พินโยครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องสุทธิพรบอกว่าสามไม่สายเจ้านะครับโอ้ยคนบ้านเดียวกันเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทร1158นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่กฤชมนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุษยาครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยมาไหมครับน้องเพชรครับมาครับพี่อยู่หลังใหม่รอรับสายพี่อยู่อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะ02-248-136นะครับพี่สังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คณิษฐานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรนะครับคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่อัญชลีโอคุระนะครับพี่วลัยรักนะครับสวัสดีครับอ่ะพี่ประพินประพันพี่ประพันเนาะอ่ะสวัสดีครับผมพี่เจริญนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-136ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับจัดไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับก็ทั้ง2ช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออลไลฮิตหรือว่าฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่สมศักดิ์นะครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่มานิชพี่เจริญนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันชานะครับพี่สมศักดิ์แล้วก็สวัสดีพี่กฤษมนพี่ธารัตแตงโมคุณพี่เยออสสามย่านนะฮะพี่คำเตยนะครับพี่รัตติยานะครับสวัสดีพี่สุภาพพี่คณิษฐานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันพี่บุษยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่กันดีกว่าครับ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ครับสวัสดีน้องปามี่นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ฮะเห็นไปวิ่งแบบโอ้ย 4-5 กิโลเลยใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูริงสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์พี่สมศักดิ์พี่เจริญพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีไปถึงพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คแคนเบรานะฮะมาดามแคนเบราสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่กั้นกล้วยนะฮะพี่หนูริงครับพี่จรัสนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์พี่ชาลิตานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าขอบคุณมากมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cod Radio Network เครือข่าย

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้ว5:12 นทักทายกันยามเช้าทุกวันแบบนี้นะคะกับเช้าวันนี้วันอังคาร27 กรกฎาคม 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์เตชั่นสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกนะใน Facebook นะคะชมได้ทั่วโลกเลยสวัสดีคุณพี่เปื้องประโคนชัยคุณพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์นะคะพี่สริญญาพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่กัญญาสวัสดีด้วยนะคะพี่แต๊บสวัสดีจ้าพี่กอบแก้วพี่ดาวพระศุกร์ครับผมชื่อดาวพระศุกร์เนาะพี่สมพรค่ะพี่หนูขำเพลงไปอีกพี่ปูกัญญารัตน์พี่นคมนะคะพี่เวียงชัยค่ะวันเดี๋ยวนะวันประหยัดอ๋อแบตลืมชาร์จนะคะพี่โอ้ยังดีนะที่ได้มาทักกันนะคะพี่ภาภัยศรีนะคะสวัสดีนะคะพี่อัญชลีค่ะจากญี่ปุ่นค่ะทักทายเหมือนเดิมนะคะญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าไทย3 ชั่วโมงใช่ไหมใช่นะคะถ้าจำไม่ผิดอ้าวเช้านี้30 องศาเหรอฮะอู้ญี่ปุ่นก็ร้อนเนาะ30นี่ร้อนไหมก็ร้อนแล้วนะคะถ้าญี่ปุ่นนะถ้าคนไทยก็พอทนได้อยู่คุณพี่โจใจดีนะคะตื่นมาสู้ชีวิตกันต่อจากตลาดรถไฟสงขลาสวัสดีนะคะใช่ค่ะตื่นมาสู้ชีวิตกันทุกวันนะพี่สวรักษ์สวัสดีด้วยนะคะพี่วิไลน้อยพรมคนตากค่ะพี่ตะเทืองอยู่หนองเสือพี่สมพรนี่อยู่โคราชเนาะพี่สาสีทรศรีวิรัตนะคะพี่รัตติยาญาทิศนะคะพี่พันคนสวยพี่พยาวอยู่พิจิตรนะคะฟังตลอดพี่สันธนาอุตรดิตฝนตกปล่อยๆอ๋อพี่แต้วสีพรายสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กไทตันด้วยพี่ทัศชัยจากจังหวัดแพร่ฝนลงปล่อยๆเหมือนกันนะคะที่แพร่นะคะก็วันนี้รู้สึกว่ากรมอุตุก็เตือนนะคะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นก็เดิมเต็มๆวันนี้มีที่ไหนบ้างภาคเหนือ 40% ของพื้นที่นะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอีสาน 30% ของพื้นที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีภาคกลาง 30%มีอุทัยที่หนักอยู่เนาะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีแล้วก็สระบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะ 30% ของพื้นที่นครนายกระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ค่ะทั้ง2 ฝั่งเลย 30% ของพื้นที่ก็ที่จะตกอยู่วันนี้นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็ตั้งแต่นครลงไปอ่ะทุกจังหวัดกรุงเทพ 30% ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะนี่ก็ตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็คงจะต้องนะเตรียมอะไรอ่ะฝนตกเนี่ยให้เตรียมอะไรเตรียมร่มเหรอคะก็ไม่รู้จะเตรียมอะไรเหมือนกันเนาะก็รับมือนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นนี่ก็ถือว่ายังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะยังเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่ค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะโทรมาได้ค่ะรับ1สาย มาชื่นชมพลเมืองดีกันก่อนเลยข่าวแรกวันนี้อันเนื่องมาจากว่าการจะหาคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยมันก็ยากยิ่งอยู่นะในประเทศไทยตอนนี้นะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำมีพลเมืองดีเป็นสาวสวยชื่อคุณพิมลพัฒน์อายุ24ปีเองค่ะเธอเข้าพบตำรวจที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันว่าเธอพบเงินสดจำนวนหนึ่งวงเล็บค่อนข้างมากตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นแหละเธอบอกว่าก็เจอเงินสดตกอยู่ริมถนนเลยค่ะก็เก็บไว้แล้วก็รีบไปมอบให้กับตำรวจนะคะให้ดำเนินการตามหาเจ้าของที่แท้จริงเบื้องต้นตำรวจก็รับมอบเงินสดก้อนใหญ่นี้เอาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเธอยืนถืออยู่เนี่ยก็เป็นปึกแหละนะคะแบงค์ธนบัตรใบละ 1,000 บาทใหม่เชียวตำรวจก็ลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ประกาศว่าถ้าใครเป็นเจ้าของเงินที่ทำตกหายสามารถติดต่อตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ได้เลยนะไปแสดงหลักฐานแล้วก็รับเงินคืนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้ติดต่อร้อยตำรวจโทภาคภูมิที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเออนี่ต้องชื่นชมนะคะสาวสวยพลเมืองดีนะเป็นเงินสดปึกใหญ่ค่ะตกบนถนนก็เดี๋ยวถ้าไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของอย่างที่เรารายงานข่าวไปเดี๋ยวเงินก้อนนี้ก็จะตกเป็นของคุณพี่มนทัศน์สาวพลเมืองดีน้อง
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็เป็นข่าวแรกว่าเออมันเป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะเรารู้สึกว่าพอเห็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันน่าอยู่เนาะเออนี่เจอเงินสดอีกแล้วนะคะมูลค่าค่อนข้างมากแต่ว่าเธอไม่ได้เก็บเอาส่วนตัวรีบไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพักนะไม่ใช่ไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพักทันทีเออเนี่ยค่ะน่ารักมากสวยด้วย
1: เก็บของคืนส่งคืนเจ้าของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ
0: ี่อันนี้เงินเลยค่ะเงินสดปึกใหญ่เลยมัดหนังยางเอาไว้แล้วริมถนนนะถ้าสมมติว่าเธอเก็บปุ๊บใส่กระเป๋าก็ไม่มีใครเห็นถูกไหมเอาไปใช้จ่ายเอาไปอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เธอรีบเอาไปโรงพักก็ตำรวจเนี่ยเขาไม่บอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่ามูลค่าค่อนข้างมากที่ไม่บอกก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมอ้างแอบอ้างก็เลยให้มาแจ้งว่าเป็นของใครถ้าจำนวนตรงก็อ๋อจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงใช่ไหมเพราะเนี้ยใครๆก็อ้างได้นะถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เก็บเป็นความลับว่าปึกหนึ่งเนี่ยมูลค่าค่อนข้างมากเนี่ยที่ตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ช้างเผือกเชียงใหม่เป็นของท่านใดก็ไปที่โรงพักช้างเผือกได้เลย
1: โอ้ไม่รู้เจ้าของรู้ตัวหรือยังนะฮะ
0: โอ้รู้ตัวหรือยังก็ถ้ารู้ตัวก็ไปแต่ต้องเจ้าของที่แท้จริงนะอย่าไปแบบว่าสวมรอยนะคะไม่ได้นะ
1: เขาคงต้องให้การแหละแล้วก็เขาต้องไปไล่กล้องดูแหละว่าสมมติคนคนนั้นจะไปรับเงินนะฮะตำรวจเขาก็ต้องมีวิธีดูแหละว่าผ่านไปถึงนั้นวันที่เท่าไหร่ผ่านไปกี่โมงคงต้องไปไล่กล้องดูให้หรือเปล่าว่าคนนี้เนี่ยไปแถวนั้นจริงหรือเปล่าเนาะ
0: ใช่ไหมเงินก้อนนี้เนี่ยเบิกมาด้วยวิธีไหนกดมาจากตู้หรือไปเบิกจากเคาน์เตอร์ธนาคารก็จะมันก็จะมีหลักฐานอะไรอยู่พร้อมอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมต้องดูนิดนึงอ่ะ
0: ใช่เนี่ยค่ะ
1: คือคนเราทำดีก็ดีเลยนะแต่ว่าคนที่จ้องจะ เอาของคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็ก็ยังมีนะพี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับเขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าเอาพระมาปล่อยนะเอาพระมาปล่อยที่ที่ร้านพระร้านทองเนี่ยนะครับพอปล่อยไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนไปกระชากสร้อยทอง10บาทนะพี่จากร้านไปอ่ะ
0: ตกใจที่ว่าขายพระไม่ได้โมโหทำร้ายเจ้าของร้านทองอันนี้กระชากทองเขาเลยเหรออ
1: ันนี้กระชากทองเขาจะเอาทองเขาไปดื้อๆเลยนะครับแล้ว10บาทเดียวอู้ย600,000กว่านะเนี่ยคนเรานี่เห็นไหมพฤติกรรม2คน2ข่าวนี่ตรงข้ามกันเลยเนาะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะฮะตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับรับแจ้งครับที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ท้องที่รัตนาธิเบศรนะครับบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยวิ่งราวทรัพย์ร้านทองรูปพรรณแต่สุดท้ายเนี่ยไปไม่รอดนะครับเสร็จตั้งแต่รปภ.ของห้างนะจับไว้ก่อนละนะฮะ
0: อ๋อเป็นร้านทองในห้างอีกแล้ว
1: ร้านทองในห้างครับพี่นะฮะคนร้ายชื่อว่าพงกรนะฮะนายพงกรอายุ30ปีถูกจับพร้อมของกลางนะครับสร้อยรูปพรรณนะฮะสร้อยคอ10บาท
0: โอ้เอาเส้นใหญ่ด้วยนะ
1: เป็น2เส้นโอ้ขาดด้วยนะพี่มันกระชากไปตอนเอาไปมันก็ดึงไปนะฮะนะครับก็เจ้าตัวรับสารภาพครับว่าบ้านเนี่ยอยู่ชัยภูมินะนั่งรถมาลงหมอชิดตอน10โมงเช้านะฮะจากนั้นนั่งแท็กซี่มาห้างเนี้ยเพื่อเอาพระมาปล่อยนะครับไปตระเวนให้เซียนพระบนห้างดูไม่มีเจ้าไหนรับเลยตัวเองก็เลยผิดหวังนะครับระหว่างเดินทางกลับผ่านร้านทองเห็นทองเส้นใหญ่10บาทโอ้โหทำทีเข้าไปขอดูนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะทีเผลอวิ่งออกมาเลยนะฮะกระชากแล้ววิ่งออกมาเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเงินประมาณ 7-800,000เอาไปเป็นค่ารักษายายที่ป่วยเป็นมะเร็งนะ
0: ยายยายไม่ใช้บัตรทองเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่น่าน่าจะเป็นการอ้างมากกว่านะ
1: ยายเป็นมะเร็งระยะ3อยู่นะฮะยายยายฟังอยู่ยายสะดุ้งเปล่าฮะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอะไรนะ
0: ระยะ3
1: ไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็น
0: นะ3นะเอาไปรักษายายป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ต้องการต้อง 800,000 นู่นนะโอ้โห
1: ต้องการเงิน 7-800,000 น่ะ
0: โอ้แล้วผู้ตายแล้วมากระชากทองเนี่ยนะแล้วพระที่เอามานี่คือพระปลอมเหรอทำไมถึงเขาไม่รับซื้อ
1: เป็นไปได้พี่เพราะว่าเตียนพระแทบทุกร้านไม่รับอ่ะคือถ้าพระที่มีมูลค่ามีอะไรเขาก็ต้องรับแล้วเนาะหรืออาจจะเป็นพระที่ตลาดไม่เล่นกันหรือยังไงแต่ที่แน่เนี่ยหลายร้านไม่รับก็เลยเครียด
0: โอ้

0: ภูมินะคะ
1: จริง
0: กล้าจริงจริงกล้าจริงจริง
1: เนาะอย่าหาคนเรานะ
0: ชีวิตเนี่ยมันต้องดูแลนะคะไม่ใช่ว่าอยู่มากระชากทองเข้าคุกสบายเฉิบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเหมือนไงมันไม่ง่ายนะคะคนนี้ไปที่ร้านนี้เหมือนกันร้านสเต็กชลบุรีเฮียสีสเต็กกระทะร้อนสาขา8แกก็บอกว่าร้านแกเนี่ยไอ้กล้องนะร้านนี้นะบันทึกภาพโจรมาลักลอบขโมยทรัพย์สินและอาหารภายในร้านมาทางหน้าต่างนะลุงแล้วก
1: ็
0: พอเข้าในร้านเหยียดตีได้เนี่ยไปเลือกหยิบสิ่งของแบบใจเย็นมากนะหยิบอะไรรู้ไหมแหมนึกถึงวัววันพืชมงคลเลยหยิบเบียร์เนี่ยโจรเลือกหยิบเบียร์นักเก็ตและไส้กรอก3อย่างมานั่งกินข้างร้านสเต็กอย่างชิวๆนี่เจ้าของร้านจะพูดอย่างนี้นะจะเหมือนมานั่งรับประทานอาหารตามปกติก่อนกินเสร็จก็หนีไปนะเข้าใจว่าเบียร์ยังซดไม่หมดก็หยิบไปด้วยแล้วก็พร้อมทรัพย์สินอื่นของร้านอีกหลายรายการนะคะสงสัยหิวด้วยแต่คนร้ายกลับทิ้งกระเป๋าใส่บัตรที่มีใบขับขี่แล้วรวมทั้งขวดเบียร์ที่ดื่มแล้วไว้ทำให้เป็นหลักฐานชั้นดีเพื่อติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะนี่ทรัพย์สินที่อื่นๆที่หายไปนะคะมีน้ำแดงอีก2ขวดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหมวกแก๊ป1ใบแล้วก็เงินทอนในเก๊กอีกหลายร้อยบาทมีน้ำส้มอีก3ขวดเบียร์สิงห์3ไส้กรอก2แพ็คนักเก็ตไก่1ถุงซึ่งเจ้าของร้านเฮียตีเขาบอกว่าโอ้จริงๆนะอย่าทำเลยคนใดด้วยกันอย่ารังแกกันแบบนี้ถ้าไม่มีหรือหิวจริงๆนะเดินมาหาผมแล้วมาขอกันตรงๆจะดีกว่าร้านนี้ไม่หวงเพียงแค่บอกว่าหิวหรืออยากกินพร้อมให้เนี่ยแกเห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วแกบอกว่าอื้อหือดูสิปีนมาทางหน้าต่างแล้วก็นี่แหละเอาของไปแบบเนี้ยแกบอกว่าแหมมันไม่น่าทำกันขนาดนี้ก็แล้วดูสิสิ่งที่ทิ้งไว้คืออะไรใบขับขี่ค่ะแล้วจะไม่ตามเจอได้ยังไงอย่างเงี้ยลืมเอาไปไม่หมด
1: เอา
0: ไปไม่หมดแต่ว่าเบียร์สามขวดน้ำส้มสามโค้กหนึ่งน้ำแดงสองอันนี้เอาไปแต่ว่าลืมใบขับขี
1: ่
0: โจรบอกช่วงนี้เขาจับโจรกันชุมมากในทางใต้ยังโลกโจรเขาเรียกว่าโจรลักขี้ยามกับลักตามเยอะจริงๆไม่รู้มันคืออะไรยังไงเยอะมากมีสารพัดวิธีที่จะเข้าไปเนี่ยโดนเยอะช่วงเนี้ย
1: อย่างเงี้ยคือเข้าไปขโมยเบียร์อย่างเงี้ยพี่มันแหมมันไม่อยากข้ามใจมันไม่กินไม่ได้
0: แสดงว่ามึง
1: อยากนะ
0: คือถ้าเอาเฉพาะอาหารเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคดีมันจะไปอีกทางนึงนะ
1: ครับ
0: ก็คือกินเฉพาะไส้กรอกเอาไส้กรอกอย่างเดียวคดีมันก็จะไปอีกแบบนึงเวลาก็จับได้ก็จะไม่น่าอายเท่าไหร
1: ่
0: ป้าไหมแต่ว่าอันนี้เอาเบียร์ที่จะกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอีกแบบแสดงว่าคุณไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรมากมายนี่แหละถ้าเอาเฉพาะของกินเนี่ยไม่เอาตังค์เขาไม่เอามือถือเข้าไปเนาะอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โจรนี่ชุมยิ่งกว่ายุงในทุกพื้นที่นะคะของเอาเฉพาะภาคใต้นะตอนนี้เขาบอกว่าทุกที่เนี่ยเหมือนจะต้องไปติดกล้องวงจรปิดกันในสวนแล้วอ่ะอารวาสจริง
1: ๆ
0: คือมันไม่ได้เยอะมากต่อมูลค่าแต่ว่าทำไปทำไม
1: ครับว่าคือถ้าไปเปิดกฎหมายดูเลยนะพี่นะฮะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะเอาว่าแค่ลักทรัพย์แบบธรรมดานะยังไม่ต้องแบบว่าในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้นะลักทรัพย์ทั่วไปเลยเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน60,000นะ
0: ใช

0: เขาก็มันก็ว่าหนักอยู่นะ
1: จริง
0: ใช่ไหม
2: ถ้าเจ้าของเขาแบบว่าเอาผิดไม่ยอมครับผมไม่ยอมยังไงผมไม่ยอมความ
0: อืม
2: เอาฮะแล้วเคยทำผิดมาแล้วเคยก่อเหตุโดนจับมาแล้วเนี่ยศาลเขาไม่เมตตาเขาลงเลยนะฮะมีสิทธิ์จำคุก6เดือนอะไรก็ว่าไปนะทำเล่นไปนะ
0: เออ
2: เออต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะ
0: เออว่านั่นแหละอย่าหาทำคือบางคนไม่ได้แบบว่าคือบางคนใช่ไหมว่าไม่ได้แบบขัดสนหรือยากจนอะไรจริงๆนะแต่ว่าทำไปด้วย
2: สบโอกาสเนี่ยบางคนสบโอกาสนะพี่นะ
0: เออคือไม่ได้ว่าไม่มีจะกินนะแต่ว่าไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนป่วยอะเอาจริง
2: ๆ
0: เหมือนป่วยจำได้เมื่อสักประมาณ 3-4 ปีนะถ้าจำไม่ผิดเราจำได้ว่ามีเจ้าของสวนปาล์มอยู่เจ้าหนึ่งอะน้องดงเขายอมที่จะโค่นสวนปาล์ม 4-5 ไร่ทิ้งไปเลยอะเพราะว่าเจอโจรขโมยซ้ำซากเออคือทิ้งเลยโค่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาลงทุนมาปรับพื้นที่ก็เท่าไหร่ก็ไปแล้วทำรั้วทำค่าต้นพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าโอ้ยเสียไปเยอะแยะมากมายแล้วยังมาขโมยอีกพอผลผลิตออกนะคะเนี่ยก็ไม่ไหวโค่นเลยโค่นทิ้งไม่ไหวจริงๆอาละวาดเป็นโจรเยอะจริงๆนะเนี่ยตำรวจก็ตามจับจนไม่หวาดไม่ไหวนะคะ
2: โอ้โหค่ะเนี่ยนะก็ถ้าเป็นเหมือนข่าวแรกนะก็คือช่วยกันสังคมก็น่าอยู่นะ
0: จริงนะพอมาเจอข่าวโจรเนี่ยโอ้โห
2: เจอโจรเยอะก็ถ้ากลับกันนะไปเจอกลุ่มคนเหล่านี้นะไปเจอเงินตกอยู่ปึกนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวแบบว่ามีคนมาคืนเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพี่นะ
0: ผ
2: มเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คนนะอยู่ที่คน
0: ใช่อยู่ที่คนนะคะหรือว่าช่วงนี้ตนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยท้อใจถอดใจนะหวัดคนจนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ฟังทางนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเนาะล่าสุดนั้นทางกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวทบทวนสิทธิ์กรณีคนไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เขาก็เอาข้อมูลของกรมการปกครองไปสำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประชาชนว่าคนคนนั้นเนี่ยมีรายได้น้อยจริงหรือเปล่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเปิดระบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไปยื่นอุทธรณ์ที่อำเภอนะเดี๋ยวจะใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกรอบหนึ่งนะใครที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปที่กระทรวงคมนาคมให้ด้วยเพื่อตรวจสอบการถือครองรถแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองอีกรอบหนึ่งจากนั้นจะเสนอครม.ให้ขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึง20กันยายนได้ไหมเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ข่าวดีที่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงเรื่องนี้เองค่ะน้องรง
1: ครับผม
0: เออว่าตอนนี้เนี่ยคนก็ไปออกันอยู่ที่ธนาคาร5ธนาคารเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเออขยายไปก่อนนะไม่ต้องรีบก็ได้นะเออเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะ
2: ขยายวันแล้วก็เพิ่มสถานที่ให้อำนวยความสะดวก
0: ไปที่อำเภอเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาไม่ได้เนี่ยรอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้ง3คนของแต่ละหมู่บ้านนะคะให้ไปตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วคราวก่อนนี่ตรวจสอบกันไม่ได้หรือยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3เนี่ยรู้อยู่ว่าบ้านหลังไหนลูกบ้านของตัวเองเนี่ยอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรรายได้เท่าไหร่น่าจะรู้รายได้คงไม่รู้แต่ว่าฐานะเนี่ยคงรู้น้องๆว่าไหม
2: จริง
0: น
2: ี
0: ่จริงเออหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันไม่กี่ครัวเรือนนะไม่กี่ร้อยครัวเรือนเองทำไมถึงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจสอบให้เขา
2: ใช่ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านไหนที่แบบลำบากจริงๆนะ
0: จริง
2: แล้วไม่ผ่านบ้านไหนลำบากแล้วไม่ผ่านเนี่ยเออต้องหยิบยื่นมือเข้าไป

0: ช่วยแล้วล่ะ
1: ต้องช่วยเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานนี้ที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะก็ถือว่ายังทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำรีบช่วยเลยเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนและเปราะบางนี่นะคะเขาอยู่ยังไงในภาวะที่เดือดร้อนแบบนี
2: ้ครับ
1: ยังมีเยอะแน่นอน
2: ใช่แล้วคนเดือน300นี่คือรายได้หลักเลย
0: เงินจากบัตรสวัสดิการรัฐที่ผ่านมา300นึงคือรายได้หลักของในการยังชีพของเขาเลยนะทำเรื่องไป
1: ใช่ที่เวลาเราเห็นข่าวเนาะคุณยายคุณตาเนี่ยมันนั่งร้องไห้อยู่หน้าธนาคารน่ะมันหดหู่มากเมื่อวานนี้ที่สุรินทร์เนาะที่สุรินทร์ธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่งคุณยายอายุ77ท่านนี้นะคะแกก็ไม่พบชื่อในระบบฐานข้อมูลกับการตรวจสอบสิทธิ์ที่ผ่านมาคุณยายบอกว่าเคยส่งข้อมูลเอกสารทำบัตรไปหลายรอบไม่เคยได้ซ้ำร้ายแม้แต่ชื่อในระบบก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยทั้งที่ร่างกายก็พิการคุณยายอยู่คนเดียวนะคะฐานะยากจนไม่มีจะกินอ่ะคุณยายก็โอ้ยถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งน้ำตาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชื่อของตัวเองเนี่ยไม่มีในระบบข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ์อะไรเลยทำก็มาหลายรอบถ้าไม่ผ่านก็แจ้งว่ามีโน่นมีนั่นมีนี่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตอยู่คนเดียวเคยมีลูกอยู่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุลำบากมากทุกวันนี้ก็มีรายได้เงินเนี่ยเงินผู้สูงวัยเนี่ยนะแล้วก็รายได้อื่นก็ไม่มีทรัพย์สินไร่นาก็ไม่มีอะไรไม่เข้าใจว่าอีเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณยายก็บอกว่าก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งไปแล้วเขาก็มาทำหมดแล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านได้เลยเดินไปเดินมากก็จะล้มก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมตัวเองเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยู่คนเดียวโอ้โหเมื่อวานนี้จะติดรถเพื่อนบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยค่ะที่สุรินทร์แล้วดูจากภาพนี่โอ้โหคนเยอะมากน้อง
2: ครับ
1: เนี่ยค่ะหลายคนดูดีมาคุณยายเมื่อกี้77นะร้องง่ายเลยอีกคนหนึ่ง81คนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งไม่รู้ใครซื้อให้เมื่อปี57ยอมรับว่าซื้อเป็นชื่อคุณตาจริงปี57มอเตอร์ไซค์คันนี้นะแต่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่ามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยหมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณตาบอกว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้ชีวิตนี้เนี่ยตัดสินใจว่าไม่เอาละ300บาทรอวันตายแล้วกันเดี๋ยวบอกพูดอย่างนี้นะเสียเวลาจ้างรถเข้ามา
0: เมื่อวานฟังนะมีน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็เป็นคุณยายท่านหนึ่งเหมือนกันก็ผ่านไปถึงตำหนิไปถึงท่านนายกเลยอะเพราะว่าเขาบอกฉันเลือกมาเองเนี่ยอนุทินเนี่ยมีคนมาบอกให้เลือกสีนู้นสีนี้ฉันไม่เอานะตอนเลือกตั้งอ่ะเนี่ยฉันเลือกอนุทินปรากฏดูสิมาตัดเงินฉันมาตัดเงินคนจนอันนี้คือคนที่เขาไม่ได้นะครับคนที่เขาไม่ได้เขาบอกครั้งหน้าจะไม่เลือกแล้วคนที่เดือดร้อนก็ผ่านโกรธไปด้วยตอนนี้อ่ะนะเห็นเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลเลยต้องรีบเลยใช่ไหมเห็นที่พี่สีบอกนะครับน้ำตรีช่วย
1: มหาไทย
0: นะฮะ
1: ต้องช่วยเขาต้องช่วยนะคะ
0: ครับนี
1: ่
0: ก็โดยเฉพาะไอ้พวกที่บอกว่าเกี่ยวกับชื่อไปครอบครองรถเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบอกว่าก็ต้องไปกรมการขนส่งทางบกนะครับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาไว้นะครับไปยื่นไว้ว่าท่านไม่ได้มีไม่ได้มีการครอบครองรถหรือรถมันเก่าจนมันผุมันพังอะไรอย่างนี้ไปแล้ว
2: ครับ
0: เขาก็จะปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้นะฮะเห็นไหมว่ามอเตอร์ไซค์จะปรับเป็นว่าสามารถมีได้2คันแล้วก็ยังผ่อนอยู่ทั้ง2คันเนี่ยจะสามารถรับบัตรสวัสดิการได้แล้วถ้าท่านผ่อนหรือท่านไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกไปพิสูจน์ได้ว่าคันที่เคยมีเป็นเจ้าของมันเป็นซากแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปลงบันทึกเอาไว้ได้ที่กรมการขนส่งทางบกที่ขนส่งมันจะถ้าแต่จังหวัดก็ต้องไปขนส่งของแต่ละจังหวัดเลยนะพี่เนาะ
1: ใช่ต้องไปอุทธรณ์ที่ขนส่งทางบกที่ขนส่งด้วยอย่างนี
0: ้แล้วไปแจ้งไว้ว่าที่มีชื่อเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ไหนมันไม่อยู่แล้วมันพังแล้วมันอะไรแล้วก็ต้องว่ากันไป
1: ไปเอาข้อมูลกันมาจากไหนนะบางคนบอกว่าไม่เคยมีรถเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ป่ะมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าไปเอาข้อมูลอะไรกันมาจากไหนอยู่ๆก็มามีรถมีอะไรกันเนี่ยเนาะงงมากชาวบ้านงงนะขออย่าให้ชาวบ้านแบบถอดใจกันไปมากกว่านี้นะนี่เสียใจกันแต่ละวันนะเห็นคนแก่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหเนี่ยดูเมื่อวานนี้นะที่ทางภาคอีสานเนี่ยหนักเลยนะตอนเนี้ยคนเต็มไปหมดเลย
3: บอกข่าวรังความ
1: ค่ะเอาสายมาเหรอคะสายมาเนาะสวัสดีค่ะ
0: ยังไม่มีมั้งพี่มีไหม
1: บางครั้งไปโดนโดนตกกระจายหมดแล้วไม่มีสายมีแต่สายมาแต่ว่าก่อกวน
0: วันนี้ยังไม่มีเหรอถ้าเกิดว่าตัวใครมีอะไรก็
1: อย่าก่อกวน
0: ยังพอมีเวลาโทรมาได้
1: มาดูทีน้องกวางบอกว่ามีแต่สายมาก่อกวนน้องกวางอยู่ยังไม่ต้องก่อกวนนะคะอย่าก่อกวนนะเอาจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาอยากจะคุยด้วยเขาอยากจะขอความช่วยเหลือก็จะไม่ได้โทรเข้าไม่ได้นะคะเนาะอย่าก่อกวนกันนะคะเนี่ยดูเมื่อกี้จะเปิดภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์น้องโอ้โหมีแต่คนแก่ไปอยู่ที่ขนส่งเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยู่ๆก็มีรถโผล่ขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินได้ยังไงนี่เนี่ยดูหูดูเต็มเลยค่ะนี่อันนี้จังหวัดหนึ่งนะขนส่งสุรินทร์นะคะดูนี่ค่ะเยอะจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำใจนะช่วงนี้นะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: มาพาไปดูคนจัดงานแต่งงานแล้วไม่ยอมจ่ายค่าโต๊ะจีนนะพี่
1: จัดงานแต่งแล้วไม่จ่ายค่าโต๊ะจีนแต่งกันไปเรียบร้อย
0: แต่งแล้วด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะล่าสุดเนี่ยยอมมาจ่ายแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะยอมมาจ่ายเนี่ยโอ้โหนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาอยู่หลายวันนะครับคือเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับชื่อว่าครัวทองโต๊ะจีนนะครับที่ปากช่องนครราชสีมานะไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่16กรกฎาคมนะพี่นะฮะเขาบอกมีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งผู้ชายนี่เป็นต่างชาติผู้หญิงนี่เป็นคนไทยเจ้าสาวเป็นคนไทยมาติดต่อโต๊ะจีนของเขา130โต๊ะ
1: โอ้เยอะนะ
0: งานใหญ่นะ130โต๊ะนี่งานใหญ่นะ
1: ใช่
0: นะ130โต๊ะนี่โอ้โหนะฮะพันหนึ่งคนเหลือพัน1,300คนน่ะ
1: ใช่
0: ไหมเขาต้องประเมินว่า
1: โต๊ะละ10คน
0: โต๊ะละ10คนน่ะ
1: โต๊ะละ8พอ130โต๊ะโต๊ะละ8พอก็จะพันนั่นแหละ
0: ก็พันคนน่ะมาว่าจ้างเขานะครับโต๊ะละ 2,500 รวม130โต๊ะนี่ก็ 325,000 เพื่อจัดงานแต่งวันที่7กรกฎาคมนะฮะที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิโอ้งานใหญ่งานใหญ่ทำสัญญาวางมัดจำกันเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าตอนมัดจำเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งตามสัญญานะฮะก็ค้างจ่ายอยู่ประมาณ195,000ทางโต๊ะจีนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาคงจะชำระมาแหละแต่งเสร็จชำระจ่ายแหละก็ไปจัดให้เรียบร้อยเลยครับ130โต๊ะเอาอาหารไปลงหูยฮะงานใหญ่ลงเสร็จเรียบร้อยผ่านมาจนถึงนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้แหละนะป าเข้าไปเจอลึกเกือบ2อาทิตย์อ่ะงานแต่งจบไปแล้วนี่เจ้าของหน้าซีดเลยนะฮะเจ้าของโต๊ะจีนนะฮะบ่ายเบี่ยงมาตลอดพยายามทวงเงิน 195,000 จากคู่บ่าวสาวอ่ะพี
1: ่
0: ครับบ่ายเบี่ยงนะนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้เจ้าของร้านได้รับการประสานนะครับว่าให้ไปเจอที่โรงพักสภ.เทพสถิตนะครับโอ้โหเจ้าของร้านบอกได้เลยครับผมรอสายคุณมานานแล้วรีบขับรถมาจากปากช่องนะครับ200กิโลเมตรมาที่โรงพักเพื่อมารับเงินอีก 195,000 บาทโอ้โหมีตำรวจเป็นพยานนะฮะทางคู่บ่าวสาวก็ขอโทษทางร้านนะครับว่าก็คงจะก็ถ้าพูดตรงๆนะก็นับซองมาออกมาแหละรอซองด้วย
1: ถ้าขาดทุนหรือยังไงอ่ะ
0: ฮะมันเงินไม่พออ่ะก็นับซองมาสดๆเลยล่ะแต่ก็คงจะต้องหลายวันแสดงว่าต้องไปหากันอีกหลายวันนะมันอาจจะยังไม่พอนะนับซองออกมา
1: ต้องใช้ขาดทุนนั่นแหละ
0: ก็น่าจะเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวสงวนชื่อเอาไว้นะก็เธอบอกว่าสาเหตุที่ได้เงินช้าเนี่ยเพราะว่าแฟนต่างชาติเนี่ยโอนเงินมาเข้าบัญชีเธอแล้วเขียนนามสกุลผิดก็เลยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินมาจ่ายทางร้านได้มันเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษทางร้านโต๊ะจีนด้วย
1: อ๋อ
0: นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะจ่ายล่าช้า
1: อ๋อเป็นเงินที่โอนจากต่างประเทศ
0: อ๋อไม่ได้เรียกว่านับซองขออภัยอันนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของผม
1: รับซอง
0: มาจัดบางคนนะพี่น้องมันก็เป็นภาระนะไอ้จัดงานแต่งเนี่ยบางคนเขาถึงไม่แต่งงานนะมีน้องที่รู้จักกันอ่ะบางคู่อ่ะถามทำไมไม่แต่งอ่ะไม่ละพี่จะอยู่กันเนี่ยอยู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยละพ่อแม่รับรู้แล้ว
1: เ
0: นาะไม่แต่งเหรอไม่แต่งเพราะว่าส่วนหนึ่งก็
1: จัดงานมันแพง
0: ค่าใช้จ่ายการจัดงานสถานที่ค่าโต๊ะจีนนะค่าออร์แกไนซ์การจัดมันต้องมีอะไรอีกโอ้นะฮะ
1: เยอะแยะไปหมดใช่
0: มันจัดงานทีค่าแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่าชุดอีก
1: จารพัดจริงก็เข้าใจนะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเขาไม่แต่งเขาไม่จัดงานหรอกเพราะว่ามันเปลืองสิ้นเปลืองเก็บเงินไว้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันอะไรอย่างนี
0: ้พ่อแม่บางบ้านบอกโอ้ยแม่ใส่ซองให้เขาไปตั้งเยอะเราไม่จัดเลยนะลูกเนาะบ้านเราไม่จัดเลย
1: เอาคืนเอาจริง
0: ๆแม
1: ่เอาจริงๆนะ
0: เพื่อนแม่20-30คนเลยนะ
1: ก็อย่าคิดว่าจะได้กำไรเอาจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ต้องลงเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยคนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแบบเศรษฐกิจดีๆนะงานศพงานแต่งเนี้ยใส่ซองเนี่ยบางทีด้านนอกต่างจังหวัดเนาะ500นี่คือพื้นนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า200นะจริง
0: ๆโอ้200พี
1: ่200แล้วใช่
0: ถ้าตีอย่างเมื่อกี้โต๊ะจีน 2,500 นะ8คนนะแล้วใส่มา200นี่ขาดทุน 1,000 แล้ว
1: ขาดทุนแน่นอนใช่
0: ขาดทุนนะถ้าใส่200นี่ขาดทุนแล้ว
1: อย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยขาดทุนจริงนะคะ
0: ก็แสดงว่าถ้าจัดนี่คือ
1: ต้องทำใจก่อนใช่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนี่แหละจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้งานศพเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้นะแถวบ้านเนี่ยมีงานศพเยอะนะก็แอบดูเวลาเขาใส่ซองระยะยาวนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องไป3งานแล้วคิดดูงานละ500-300มันก็เท่าไหร่แล้วต้องใช้เงินเขาก็เลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านิยมกันก็คือ200พอทำบุญ200จริงๆมานอกต่างจังหวัดมันเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจว่ามันไม่ดีจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะ
2: ของพื้น
1: เออนี่ถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าแบบคนที่แบบทำงานมีเงินดงเงินเดือนเงี้ยก็โอเคอาจจะแบบ500เออเงี้ยไม่น่าเกลียดเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเนี่ยให้คิดใครที่กำลังจะแต่งงานคิดไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาส200ถ้าตามต่างจังหวัดอะเน
1: า
2: ะ
1: มีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะคะเออก็มีโอกาสแหละเพราะนั้นยิ่งเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอย่างเงี้ยนั่นนะคะทุนต้องทำใจเลยค่ะ
2: คร
1: ับ นี่ค่ะโอ้ส่วนความคืบหน้าพูดถึงเรื่องเงินก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยตีแผ่ข้อมูลว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแถวอีสานเตรียมจัดทัวร์ไปสปป.ลาวดงแล้วมีการเกณฑ์ในบรรดาผู้อำนวยการให้ลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการนะจะเก็บผัวละ 8,500 เดี๋ยวจะเดินทางกันในระหว่างวันที่24เนี่ยค่ะ24ถึง27ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่แล้วนะคะก็ไปถามท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ๋อระบุจังหวัดมาแล้วสุรินทร์นะคะท่านผู้อำนวยการก็บอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่ภารกิจราชการแต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดสพม.ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือราชการพร้อมกำชับผู้บริหารว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางให้ใช้สิทธิ์ลากิจเอาลากิจเท่านั้นนะโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมคำขอลากิจกันอยู่และยังไม่อนุมัติให้ใครก็ตามเดินทางเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบราชการอย่างรอบคอบค่ะเออเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมการเดินทางเพื่อพบปะและแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการซึ่งเขาจัดต่อเนื่องกันมาหลายปีทีนี้ใครจะไปเนี่ยต้องสมัครใจไม่มีการบังคับแต่ให้ใช้เงินส่วนตัวเท่านั้นนะคนละ 8,500 ไม่เกี่ยวกับงบของทางราชการแต่ว่ามันจะมีคนร้องไปที่เพจนี้ไงว่าให้ตามหน่อยว่าเนี่ยมีการเหมือนกับเออบังคับ
2: หรือเปล่าให้งบรัฐงบหลวงหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอ
1: เออเก็บหัวละ 8,500 เนี่ยเออเดินทางกันไปอะไรอย่างงี้นะคะเขาบอกว่าไอ้คนที่สมัครร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือที่เชิญมาเนี่ยเป็นหนังสือขอความร่วมมือไม่เกณฑ์หรอกไม่มีการเกณฑ์หรือบังคับผอ.อะไรหรอกขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยประมาณนี้แต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาไปลงว่าอย่างนี้ว่าเตรียมทัวร์ลาวเกณฑ์บรรดาผอ.ให้ลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการเก็บผัวละ
2: 8,500
1: อ๋อเออไม่ได้เกณฑ์ก็คือว่าใครอยากไปก็ไปนะคะ 8,500
2: เพราะฉะนั้นว่าไปฟรีหรือว่าแบบว่า
1: เออ
2: ใช้งบ
1: ฟรีไม่ฟรี
2: ใช้งบแบบไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ8,504 วัน
2: ถ้าใช้เงินส่วนตัวนี่ไม่ได้แต่ออคือหรือไงพี่ใช้เวลาใช้เงินส่วนตัวไป
1: ก็ได้ก็เหมือนไปเที่ยวไงเอานี่ไงก็ช่วงวันหยุดยาวอ่ะก็ไปได้ถูกไหมเอออ
2: ่าอ่าอย่างเงี้ยเออ
1: เออก็อาจจะลาสิบไปวันนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าได้ไหมเ
2: ออ
1: ก็ได้นะเนี่ยช่วงวันเข้าพรรษาเออเนี่ยแต่ที่เขาระบุไป24ยังไม่หยุดนะ24อ่ะอาทิตย์หน้านู่นเข้าพรรษาเออแต่ที่ก็ไปต่ออาทิตย์นะได้อยู่ก็อาจจะลาวันหนึ่งนะคะแค่นั้นเองก็ลากิจเอาเนี่ยไงท่านผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาท่านบอกว่าให้ลากิจเอาเพราะว่านี่ไม่ใช่ภารกิจราชการ
2: อืม
1: ก็ไปได้ใช่ไหม
2: ไปได้ถ้าใช้เงินตัวเองเนาะ
1: ค่ะในระดับผู้ในการโรงเรียน 8,500 คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะ
2: ผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เทียบกันนะครับ
1: เทียบกันเทียบกันถ้าเกิดเอาจริงๆนะแต่ปปลาวก็น่าเที่ยวนะ
2: ใช
1: ่น่าไปน่าไป
2: หลวงพ่อบางอะไรพวกนี้นะก็ไปก็น่าไปนะ
1: วังเวียงอ่ะเคยเห็นบ่อย
2: วังเวียงก็น่าไปพี่เนา
1: ะ
0: ก็เขาบอกอย่างนี้สะดวกก็ไอ้รถไฟเขาจากเวียงจันทร์ที่นั่งยาวๆไปถึงหลวงพระบางเนี่ยก็น่าเที่ยวดีน
1: ะ
0: อยากไปนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์คือเวียงจันทร์มันข้ามจากไทยไปง่ายไงแต่หลวงพระบางเนี่ยก็เองก็จะมีรถไฟยาวไปมันก็ดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เราพักกันแป๊บนะพี่เนาะ
1: แป๊บนะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้าการสื่อสารวิทยุอสมทวันอังคารที่11นะคะวันนี
1: ้21
0: วันสำคัญอะไรบ้างค่ะ
1: วันนี้ครับพี่ก็เป็นวันที
0: ่จะสำคัญทุกวัน
1: เลยได้หยุด3วันถอยหลัง
0: นี่คือสำ
1: คัญวันนับถอยหลัง
0: นับถอยหลังอ๋อวันอะไรครับนับถอยหลังวันหวยออกวันสำคัญ
1: บางคนนับถอยหลังจริงนะพี่เพราะว่าทำงานบางคนเนี่ยนะไม่ต้องอะไรเมื่อวานแอบถามพี่กวยนะพี่กวยเนี่ยแหละเป็นคนลาหัวท้ายนะครับจันหน้ากับสุกหน้าแล้วได้หยุดยาว
0: เวลาที่ไหน
1: เอ
0: าลากลับบ้าน
1: เพชรบุรีกลับบ้านเพชรบุรีก็อยากจะได้หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นน่ะ
0: โอ้ย9วันเลยนั่นน่ะ
1: ลา2วันได้หยุด9วันน่ะใครไม่เอาเพราะบางคนนับถอยหลังกันแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับ
0: ค่ะอาวุโสไม่ว่ากัน
1: โอ้อาวุโสเนี่ยยิ่งตัวลาเลยฮะอ้าว
0: เออเรียกอาวุโสไม่ว่ากันใช่ไหมอย่างนั้นแล้วคือถ้าไม่อาวุโสมันไม่มีทางตลาดแบบนั้นนะขอบอกนะอาวุโสเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะเมื่อวานอาวุโสคนนี้ปิดตำนานแล้วนะคะคมเฉือนคมนี่89เหร
1: ออ๋อ
0: 89ปีนะคะโอ้โหเราจำได้ตั้งแต่เด็กนะคนนี้เนาะ
1: ใช่แน่
0: เสียเสียนเสียเสียนเนี่ยเสียเสียนใช่ไหมคมพ่อของอันนะเสียสิงฟงเสียชีวิตในวัย89ปีนะคะ89นี่คือนักแสดงฮ่องกงที่คนไทยรู้จักกันดีเนาะคนนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยแหละเออคือเสียเสียนเสียเสียนนี่อยู่แกเป็นนักเป็นนักแสดงนักร้องเนาะใช่ไหม
1: อ๋อ
0: 89นี่เป็นนักแสดงอาวุโสก็บอกว่าจากไปอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะในวัย89ปีนะคะเป็นพ่อของเดี๋ยวนะเสี่ยเสียนนี่เป็นพ่อของนั่นแหละนักร้องดังๆอ่ะนะที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะถึงถ้าใครที่หน้าคนนี้โอ้โหร้องอ๋อเลยนะคมเสือนคมเนาะพระเอกตำนานไปเรียบร้อยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องสมบัติเมธานีนะลูก
1: รุ่นใหญ่รุ่นใหญ
0: ่รุ่นใหญ่
1: เห็นหน้าละ
0: สมบัติเมธานี
1: เล่นหนังเล่นแบบพวกหนังแบบเซียนไพ่หนังฮ่องกงเซียนไพ่อะไรพวกนี้
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนนี้ค่ะโอ้เท่มากเนาะสมัยก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นนักแสดงชายยอดนิยมนู่นเลยรุ่น70-80นั่นแหละนะคะเขาก็เป็นผู้กำกับด้วยนะเป็นทุกอย่างอ่ะแล้วก็ลูกก็เข้าวงการบันเทิงเนี่ยเสี้ยถิงฟงเสี้ยถิงฟงนั่นแหละคนนี้ลูกชาย
1: อันนี้ก็เสียด้วยโรคชราอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่ก็ใช่ก็89อ่ะ
1: 89แล้วเนาะโอ้โหยืด
0: มากค่ะบ้านเรานักแสดงก็อายุยืนนะเดี๋ยวนี้นี่ไงเสียนะอายุน้อยกว่าแล้วนะคุณยายอ่ะเรายังเคยอ่านข่าวเลยนะคะที่นามสกุลคุณยายมาลสี
1: คุณยายมาลสี
0: คุณยายมาลสีใช่คุณยายมาลสีอิสลามกุลณอยุธยาน่ะลุง
1: ครับผมครับผมยังรู้เรื่องเป็นลูกสาว
0: รู้เรื่อง
1: ว่าชอบไปคุยเล่นเหรอ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปอดติดเชื้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดนั้นฉลองวันเกิด104ปียังยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะน้องลุงเอ้ยไม่ใช่104ดิ100ปีนี้106ปี
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: อายุยืนจังสุดยอดเลยครับ
0: 104 105ไม่ใช่106 105ปี105ปีละยายมาลสี
1: โอ้โห
0: ใช่ดู โอ้โห
1: สงสัยจะถึง120อืม
0: เนาะ105ปีนะคะยังแข็งแรงมากแม้ว่าจะมีการหลงลืมไปบ้างตามการเวลาแต่ว่าลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลก็คือพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งคือบ้านนี้เป็นนักแสดงทั้งหมดนะลูกๆเนี่ยก็บอกว่ากิจวัตรประจำวันของคุณยายมาลสีนะ105ปีนะตื่นเช้าขึ้นมาหยิบกระเป๋าตังค์มานับเงินธนบัตรทุกใบลูกสาวก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะให้คุณยายนับทุกวันคือให้ก็ให้นับแบบเหมือนกิจวัตรประจำวันก็เดี๋ยวหยิบกระเป๋ามานับเงินจากนั้นก็จะออกกำลังกายด้วยการยกขวดน้ำนะคะยกขวดน้ำก็ยกถือที่เตียงนั่นแหละแล้วก็อาหารการกินเนี่ยคุณยายเริ่มเคี้ยวได้น้อยลงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาผักหลากสีไปปั่นผสมมะนาวน้ำผึ้งเกลือเล็กนิดหน่อยหลอกล่อให้ทานได้ง่ายเพื่อจะได้รับสารอาหารครบถ้วนนี่แหละตอนนี้ก็ว่าสิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดคือการติดเชื้อเพราะว่าหมอบอกว่าคนอายุ105ปีเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเวลาใครไปบ้านเนี่ยจะเปิดห้องเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจแม้ว่าคนในครอบครัวบางคนเนี่ยต้องสื่อสารผ่านกระจกนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ทุกคนเวลาจะเข้าไปคุยกับคุณยายต้องอาบน้ำสระผมสวมแมสทุกครั้งก่อนเข้าพบไม่งั้นคุณหมอบอกว่าติดเชื้อแน่นอนเพราะว่า105ปีไม่มีภูมิคุ้มกันเลย
1: อ๋อถ้าติดเชื้อเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยขนาดว่าอยู่ครั้งนึงเนี่ยในพี่อ้อยเขาเล่าว่าคุณยายมาลาสีโดนเนี่ยโดนสร้อยอ่ะปุ่มตรงสร้อยคอนี่ไงไม่ทราบนะข่วนนิดเดียวเป็นแผลเล็กนิดเดียวนะติดเชื้อเพราะว่าคุณยายไปเกาแล้วมันลามจนนอนโรงพยาบาลถึง4เดือนนะคะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: เออ
1: ครับ
0: นอนโรงพยาบาล4เดือนค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าเป็นโอ้พระมหากรุณาธิคุณนะในหลวงรับคุณยายไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยจนหายปกติตอนนี้ก็นี่แหละต้องดูแล24ชั่วโมงนะคะเออนะคะก็เห็นบอกว่าขนาดคือตอนนี้จ้างพี่เลี้ยงเป็นสาวเมียนมามาดูแลนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เลี้ยงคนนี้จะดูแลดีมากอาบน้ำตัดเล็บให้ดูมวยคุณยายชอบดูมวยแล้วก็เต้นรำด้วยกันจนยายมาลสีติดพี่เลี้ยงพม่าคนนี้หนักมากขนาดพี่เลี้ยงบอกว่ายายขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคุณยายร้องไห้แบบโอ้โหเหมือนพี่เลี้ยงจะออกจากบ้านอ่ะนี่คือขอตัวไปทำกับข้าวนะคะ
1: โอ้น่ารักเนาะ
0: ผูกพันพี่อ้อยลูกสาวก็บอกว่าโอ้โหผูกพันกับนี่แหละคนที่ดูแลมากก็คือต้องใกล้ชิดกันตลอด24ชั่วโมงอะ
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมว่าอายุ105ปีบนอยากเล่นละคร
1: โอ้
0: เออแสดงว่าความทรงจำยังมีใช่คุณยายนี่โอ้โหไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วละครแกเนาะ
1: เออแต่คงหมดสิทธิ์แล้วแหละใช่ไหมแค่แบบเจอหน้าผู้คนยังไม่ได้เลยอ่ะเออ
0: ค่ะนี่แหละก็น่าจะเป็นนักแสดงที่อายุยืนยาวที่สุดตอนนี
1: ้อืมครับ
0: ค่ะนะคุณยายมาลสีคุณยายศิลปิน5แผ่นดินตัวจริงนะคะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะ
1: อืมครับผมนะอยู่เป็นร่มใสนะกับคนบันเทิงอ่ะเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: ให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: มารีวิวงานแต่งคุณณเดชกับน้องยาย่ากันหน่อยปกติแล้วคนที่ไปเนี่ยต้องเป็นคนรีวิวนะแต่อันเนี้ยเจ้าตัวรีวิวเองครับ
0: รีวิวเอง
1: รีวิวเองเลยก็หลายคนยกให้เป็นงานวิวาแห่งปีนะครับสำหรับงานของณเดชกับยาย่านะเพราะว่าศิลปินซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะโอ้โหมารวมกันอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีในวันนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่เซอร์ไพรส์นะเขาบอกว่าน้องน้องลิซ่านะครับลิซ่าแบ็คพิงค์นะ
0: ค่ะ
1: เดินทางมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าณเดชบอกเพิ่งเจอลิซ่าเป็นครั้งแรกในชีวิต
0: โอ้
1: เออนะเขาก็บอกเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเน
0: ี่
1: ยโมเมนต์ที่ลิซ่ามางานเขาไม่คิดเลยอ่ะเขาไม่คิดเลยว่าลิซ่าจะให้เกียรติมางานอ่ะก็ลิซ่ามาในนามเป็นแขกของน้องยาย่านะครับมาร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนก็ขอบคุณมากเลยณเดชบอกผมนี่ตื่นเต้นกว่าเจอเจ้าสาวอีกวันนั้นอ่ะไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยลิซ่าน่ารักมากนักข่าวถามแล้วน้องลิซ่าอวยพรว่าอะไรนะครับณเดชบอกเขาก็แสดงความยินดีด้วยนิสาแสดงความยินดีด้วยผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยส่วนใหญ่จะเป็นน้องยาย่ามากกว่าที่คุยแทนยาย่าคุยเยอะกว่านี่ณเดชเขินใครเขินลิซ่าเขาบอกว่าก็โดยรวมแล้วก็รู้สึกนั่นแหละนะฮะเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอบคุณที่นะระดับลิซ่าม
0: าง
1: านแต่งนะครับ
0: เวลาอันนี้เราก็นั่งคิดไปนะเวลาเขาเชิญการส่งการ์ดนี่ก็ส่งกันยังไงไปทางไหนเพราะว่าณเดชยังไม่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวใช่ไหม
1: ใช่ก
0: ็เออ
1: ฉันน่าจะถ้าดาราด้วยกันก็อาจจะเป็นแบบไอ
0: ท
1: ีไออินบ็อกซ์ไปนะอินบ็อกซ์ไปหรือโทรไปหาอะไรกันอย่างนี้มากกว่านะผมก็เดาแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเออว่าเขามีคอนเนคชั่นกันยังไงนะฮะแต่ส่วนใหญ่เห็นดาราก็อาจจะมีไลน์กลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ย
0: อืม
1: ครับแต่ว่าน้องยาย่าเป็นคนชวน

0: ยานะแล้วนี่ถอดเสื้อนะฮะเออคุณฤทธิ์ถอดเสื้อเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก็มันเป็นไปตามอารมณ์นะตอนนั้นนะครับตอนเขาเลยจะบอกถ้าพูดโดยรวมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองมากกว่าที่แบบขึ้นเวทีแล้วไปถอดเสื้อร้องเพลงนะแล้วก็แบบไปเรื่อยอ่ะเออแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยตอนนั้นคงแบบอารมณ์มันแบบมันเต็มที่แล้วอ่ะพี่มัน
1: นะมีมีแบบเอาอย่างนาเดชนี่มีเมาไหมไม่มีเนาะคงไม่มีเมามันนี่เนาะหรือดื่มดื่มไหม
0: แค่คงแค่สนุกกว่านั้นทำให้สนุกอ่ะแต่วันนี้ก็คงต้องมีนะพี่นะก็คงมีฉลองกันอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉลองกันมันเลยทำให้แบบว่ากล้าขึ้นไปถอดทรงถอดเสื้ออะไรแบบนี้
1: เออเออ
0: ครับ
1: ใช่ไหมค่ะก็แล้วช่วงนั้นคือลิซ่าไม่อยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็น่าจะลิซ่าก็มาฉลองกันตอนนะเพราะในคลิปไม่ค่อยเห็นในคลิปก็คงจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่กันดึกๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้แล้วพี่ตอนนั้นอ่ะ
1: เออคงจะเฉพาะสนิทจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทีนี้ผมบอก
1: ค่ะ
0: เอ๊ะแต่งงานกันอย่างนี้แล้วมีโอกาสจะได้เล่นละครเป็นพระเอกนางเอกกันไหมอ่ะคือคนก็จะแบบถ้าเล่นแล้วคนจะอินไหมสมมติมันต้องมีบททะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เออเขาจะได้เล่นเขาผู้จัดจะเอาณเดชกับยาย่ามาเล่นด้วยกันไหมคือพอคนความรู้สึกคนเฮ้ยเขารักกันขนาดนี้พอมาเล่นแล้วมันต้องทะเลาะกันเนี่ยมันก็ดูแบบเออเนาะสมมติ
1: ก็
0: เพราะหนังไทยมันต้องมีอยู่แล้วพ่อแง่แม่งอนอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่แบบว่าพระเอกทะเลาะกับนางเอกอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ไหม
0: เออก็
1: เป็นการแสดงมีแต่คิดว่าน่าจะมีนะ
0: ใช่ณเดชก็บอกว่าจริงๆก็แอบคุยกันเหมือนกันนะว่าเออถ้าเราได้เล่นถ้าเล่นด้วยกันเนี่ยจะเล่นแนวไหนก็คุยกันขำๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแพลนเอาไว้เลยว่าอยากเล่นแนวไหนแต่อยากกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเออถึงแม้ว่าจะแบบมันขายจิ้นไม่ได้แล้วนะณเดชบอกนะจิ้นมันหมดไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่คู่จิ้นแล้วอ่ะนะครับเพราะว่า
1: ไม่จิ้นแล้วนี่คือแต่งงานแล้ว
0: สามีภรรยาแล้วใช่ก็เขาบอกอาจจะต้องเป็นละครที่มีการประชันฝีมืออะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับณเดชบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเล่นอยากจะเล่นละครกับน้องยาย่านะครับอยากจะเขาไม่ได้บอกละครอยากจะกลับมาทำงานร่วมกันก็หมายถึงอาจจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออเขาบอกว่าถ้าได้กลับมาเล่นด้วยกันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเออรีเฟซดีอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาใช้คำนี้นะว่าเออมันก็คงจะรีเฟซดี
1: เออก็เดี๋ยวนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่มีปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าลิซ่าอยู่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนะลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าต่ออันนี้อยู่ในช่วงไหนไม่รู้นะน่ารักมากเลยอ่ะเ
0: ออ
1: ใช่
0: จุ๊บเอวอ่ะพี่
1: ก็แสดงว่าจุ๊บเอวเลยน่ารักมากคือยาย่าอยู่ยังอยู่ในกางเกงยีนนุ่งกางเกงยีนน่ะเสื้อสีชมพู
0: อ๋องั้นอันนั้นแหละอัฟเตอร์แล้วพี
1: ่เอาจริงเหรอเอาแสดงว่าลิซ่าอยู่
0: อ่า
1: ลิซ่าอยู่โอ้โห
0: มีไม่ให้น้องลิซ่าโชว์ตัวเพลง
1: สุดยอดเลยเนาะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็เขาบอกว่ามีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นนะคะที่อยู่ในช่วงเวลาหลังโอ้ลิซ่าอยู่ยาวเลยอ่ะเพราะว่ายังใส่ยังแต่งชุดเดิมอยู่ค่ะก็คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือเป็นคิมเบอร์รี่นะคะเป็นคลิปที่ลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าหลังจากเซ็นลายเซ็นให้กัน
0: ก็ถามว่านักข่าวไปถามเนี่ยแล้วคืนนั้นเนี่ยดึกขนาดนั้นเช้าตื่นกี่โมงแล้วเดชบอกตื่นเที่ยงอ่ะพี
1: ่
0: เขาบอกหลับไปกี่โมงไม่รู้แต่ตื่นเที่ยงอ่ะตื่นมาเนี่ยเขาบอกหน้าบวมโซเดียม
1: โ

0: เออ
1: บวมโซเดียม
0: ครับก็คงจะมีกินมีดื่มแหละนะ
1: อ๋อปกติเขาก
0: ินเยอะหน่อยปกติ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ได้กินอะไรขนาดนี้เนาะ
0: โอ้ปกติดารานี่เขาแล้วคุณณเดชน์เขาวิ่งด้วยเนี่ยกลางคืนไม่กินแล้วนะแต่ว่างานแต่งทันทีก็คงต้องมีฉลองกันหน่อยล่ะเออ
1: ค่ะเนาะจากคู่นั้นมาคู่นี้เมื่อวานนี้โอ้โหไฮโซน้ำหวานร้อนระอุชาวเน็ตนั่งไม่ติดนะคะไฮโซน้ำหวานนี่เป็นภรรยาของนาวินต้านะคะด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกุลนาวินต้านักร้องนักแสดงก็เธอไลฟ์สดแบบจัดหนักเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เก็บมานานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอซึ่งเป็นสะใภ้กับครอบครัวของสามีโดยเฉพาะความละเอียดอ่อนเรื่องการเงินเธอของขึ้นเลยระบายความอัดอั้นปันใจแล้วก็ตั้งคำถามกับนาวินต้าสามีอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องของนาวินต้าที่มองว่าเธอน่ะเที่ยวเกินไปเธอบอกว่าเที่ยวอะไรเธอโดนตามทวงเงินค่าไอติม40บาทจนสุดท้ายต้องโอนให้อ่ะเธอบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่เสียความรู้สึกอย่างหนักเวลาเธอก็ปลดไลฟ์สดเปิดเผยหมดเลยนี่คนก็รู้เลยว่านี่เวลาเธอไม่พอใจนี่คือระบายหมดเลยนะคะเธอบอกว่าเวลาเธอพาครอบครัวฝ่ายสามีไปกินอาหารมื้อใหญ่หลักหมื่นหลักแสนเธอจ่ายด้วยความเต็มใจแล้วไม่เคยแม้แต่จะคิดเงินหรือว่าทวงถามไม่แชร์ไม่อะไรทั้งสิ้นเธอเลี้ยงหมดเลยแต่ไปกินกันไอติม40บาททวงนี่เธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอให้ความสำคัญและดูแลพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมช่วงเทศกาลสำคัญนะปีใหม่หรือวันไหนๆก็ตามจะมีของขวัญและเงินก้อนดูแลอย่างสม่ำเสมอให้พ่อแม่ตัวเองเท่าไหร่ก็ให้พ่อแม่สามีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกปฏิบัติในเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอรู้สึกว่าถูกลดคุณค่าแล้วก็พีคกว่านั้นนะตอนที่ไลฟ์สดแบบนี้หันไปพูดกับสามีว่าจริงไหมที่เป็นเรื่องแบบนี้เธอบอกว่าทำไมไม่เคยเห็นมาปกป้องเธอเลยเป็นเกาะกำบังให้เลยนาวินต้าทำได้เพียงนั่งฟังด้วยสีหน้านิ่งๆก่อนที่ไฮโซน้ำหวานภรรยาจะทิ้งท้ายแบบเจ็บปวดว่าพฤติกรรมที่ใครว่าน่ารักสำหรับน้ำหวานแบบนี้รับไม่ได้จริงๆแล้วเธอก็เล่าว่าตอนนี้ถึงขนาดพ่อสามีบล็อกเธอทุกวิธีทางบล็อกเบอร์เลยพ่อสามีบล็อกเลยค่ะเธอบอกว่าบล็อกเธอไปเรียบร้อยแล้วทางโน้นนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะเลิกเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นแก่ลูกๆกี่คนละ3คนแล้วนะน่ารักเลยนะอู๋นี่คือครอบครัวถ้าเป็นโบราณเขาบอกว่าความในไม่ให้ออกความนอกไม่ให้เข้าอะไรใช่ไหมคุณร่วงเนาะ
0: ครับครับ
1: แต่ใช้กับภรรยาของนาวินต้าไม่ได้ค่ะเธอเดือดมากเมื่อวาน
0: แล้ว40บาทเหมือนผมฟังในคลิปในท่อนนี้ด้วยนะแล้วคุณนาวินต้าเขาบอกว่าก็ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้
1: โอ้โหก็คือว่าเขาอเมริกันแชร์ใช่ไหม
0: ประมาณลักษณะแบบนั้นนะฮะ
1: ลักษณะแบบนั้นว่าครอบครัวเป็นแบบนี้เพราะว่าก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็คือแชร์เท่ากันกินไอติม40บาทก็ต้องจ่ายอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าคุณน้ำหวานเก็บรับไม่ได้ตรงที่ว่าเวลาไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยอาหารมื้อใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเธอจ่ายคนเดียวเธอจ่ายได้ทำไมไม่คิดตรงนั้นเธอแค้นตรงนี้ไงเธอรู้สึกว่าเธอแบบว่าเฮ้ยทำไมเรื่องยิบย่อยแบบนี้ต้องมาทำอะไรแบบนี้เธอแบบไม่พอใจอย่างแรงโอ้โหแล้วดูเหมือนนาวินต้าจะเปิดทางให้เธอไลฟ์สดได้ตามสบายอ่ะ
0: แ
1: ล้วอย่างเงี้ยครอบครัวจะอยู่ยังไง
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนพูดเขาเหมือนง่วงๆกันอะไม่รู้ว่ายังไงกันนะ
1: ดูจากหน้าเนาะ
0: ดูแบบง่วงๆก็เลยแบบ
1: ง่วงๆเหนื่อย
0: ๆลองไปฟังนะคุณผู้ฟังลองไปหาฟังเลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วหรือบางคนยังก็ลองฟังดูนะเพราะว่ามันก็ดูแบบ
1: ด้วยกัน
0: เนี่ย
1: มัน
0: เรียกว่าแฉแหลก
1: ความสัมพันธ์ ใช้แหลกจริงๆแหลกจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับเธอไม่ทนแล้วอะไรประมาณเนี้ย
0: เนาะคนกำลังโกรธอ่ะคนกำลังโกรธ
1: โกรธมาก
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายกีฬาสักนิดหนึ่งเนาะนะครับก็กีฬาเมื่อวานนี้ทีมชาติสเปนนะครับกลับถึงประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถแห่
1: ไปเร็วนะค่ะ
0: เร็วที่กลับเลยนะครับกลับเลยแล้วก็ขึ้นรถแห่สุดยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะฮะก็เนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าแฟนบอลที่ประเทศสเปนนะตามถนนหนทางประมาณ2ล้านคนนะ
1: โอ้โห
0: ออกมายืนรอต้อนรับนะครับนักกีฬานะฮะของพวกเขานะครับ2ล้านคนที่กรุงมาดริดนะฮะประเทศสเปนเนาะเมืองหลวงเนาะแต่นั้นที่ไม่มีนักเตะรีมาดริดติดทีมชุดนี้เลยนะครับถ้าไม่นับว่าจะมีแบ็คซ้ายย้ายไปอยู่กับรีมาดริดตอนนี้นะย้ายจากเชลซีไปนะคนหัวฟูฟูนะพี่คนหัวฟูฟูเขาชื่อว่าไอ้คูคูเลย่านะครับมันมีสีได้สังเกตมันจะมีนักบอลคนหนึ่งนะเขาจะหัวคูคูนะฮะวิ่งไปทั่วสนามเลยนะฮะแบ็คซ้ายคนนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งอ่านประวัติเขาบอกว่าคูคูเลย่าเนี่ยลูกจะเป็นออทิสติก
1: โอ
0: ้คลอดลูกมาได้เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเราพูดช้าตอบสนองช้านะครับช
1: ่
0: วงนั้นเป็นช่วงที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีย้ายมาใช้ชีวิตในลอนดอนนะฮะก็ปรับตัวลำบากไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องโรงเรียนที่จะให้ลูกไปเรียนก็ตอนแรกเนี่ยพอทราบว่าลูกเป็นออทิสติกก็ต้องย้ายโรงเรียนจากเด็กที่เรียนโรงเรียนกับเด็กทั่วไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนโรงเรียนแบบที่ดูแลเด็กออทิสติกโดยเฉพาะก็ชีวิตก็ฝ่าฟันก็ความนี่แหละนะโหเจอทั้งปัญหาสารพัดนะครับแต่สุดท้ายก็คุณระยะก็ดูแลทำหน้าที่ได้ดีทั้งในสนามทั้งนอกสนามนะครับทั้งเป็นคุณพ่อที่ดีแล้วก็เนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่คว้าทั้งแชมป์ยุโรปคว้าทั้งแชมป์โลกจนไม่รู้แกพูดเล่นพูดจริงแกบอกว่าตอนนี้แกจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วเพราะว่าแกประสบความสำเร็จไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วอ่ะจะได้มาทั้งแชมป์โลกทั้งแชมป์ยุโรปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะย้ายกลับไปที่สเปนนะครับไปอยู่กับรีมาดริดนะฮะรอบเมื่อวานนี้แห่รอบกรุงมาดริดนะครับก็มีแฟนๆนะครับคนสเปนนะเกือบ2ล้านคนนะฮะแล้วก็มีสมเด็จพระราชานะครับกับสมเด็จพระราชินีของสเปนนะรอต้อนรับอยู่ที่พระราชวังนะฮะโอ้โหเห็นภาพแล้วฟุตบอลนี่มันเป็นชีวิตของผู้คนจริงๆนะในยุโรปนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าคนไทยถ้าเรามีโมเมนต์ได้ไปฟุตบอลโลกบ้างเราจะขนาดไหนไม่รู้นะถ้าเรายังไม่อยากนึกภาพว่าเราจะถ้าเราเป็นแชมป์คนไทยจะออกมาตามถนนหนทางกันหลักล้านคนอย่างนี้ไหมนะ
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละ
1: ส
0: ิยังไม่เอาแค่ว่าขอให้ได้ไปก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขายืนยันแล้วนะครับพี่ว่าฟุตบอลโลก2030นะครับอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทีมทั้งหมด64ทีม
1: โอ้โหตามที่เรารายงานกันตลอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ FIFA ยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มที
1: ม
0: จาก48เป็น64เพราะฉะนั้น
1: 64
0: โควต้าเอเชียเนี่ยผมว่าต่ำๆต้องมี12ทีมแล้วนะทีเนี้ย8ทีมนะ
1: ทีมไทยมีสิทธิ์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ได้ไหม12ไม่ถึงไหม12ทีมในเอเชียมียุคของ
1: ได้อยู่นะ
0: โก้เนี่ยเราเคยเข้าไปถึงรอบคัดเลือกรอบ10ทีมสุดท้าย
1: เห็นไหม
0: เนี่ย
1: ได้ถ้างั้น
0: เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะได้แล้ว
1: ได้แล้วแน่นอน
0: ถึงจะรู้ว่ายุคนี้จะเข้าถึงอีกหรือเปล่านะ
1: น่าจะได้นะ
0: รอลุ้น64ทีมฟุตบอลโลก
1: 64โอ้ แล้วคิดดูเราเคยทำมาแล้วเข้าถึงรอบ10แล้วแสดงว่า12ไม่เกินฝันน้องโดง
0: ไม่เกินฝันไม่เกินฝัน
1: ไม่เกินฝันโอ้โหสุดๆ64
0: แต่ว่าเราเนี่ยอันดับที่ประมาณ100นิดๆนะพี่นะ101 102 อะไรประมาณนั้นผมจำตัวเลขไม่ได้อ้าวถ้าวัดว่า64ทีมคืออันดับที่1ถึง64เราก็ยังไม่ได้นะ
1: โอ้ยังไม่ได้เนาะยังไม่ถึง
0: เรายัง
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง80อะไรเงี้ยนะ
0: แต่ต้องไปดูว่าถ้าเอาเฉพาะเอเชียไม่รู้เราอันดับถือว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียเน
1: า
0: ะเดี๋ยวให้พรุ่งนี้มาบอกเดี๋ยวผมขอไปนับก่อน
1: เรา
0: อาจจะอยู่ในหนึ่งในอันดับ12ของเอเชียก็ได้
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ไม่แน่ละ
1: นั่นแหละไม่แน่จริง
0: ๆเอาวะอาจจะได้เห็นในยุคนี้แต่ว่าเราทีมชาติไทยไปบอลโลกได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้4ปีนี้เราจะปั้นคนใหม่เด็กใหม่ได้ทันไหม
0: นะก็ต้องพยายามนะพี่นะหาดาวดวงใหม่ขึ้นมาให้ได้นะ
1: ใช่
0: แทนธีรธรธีรศิลป์อีก4ปีนี่คงไม่น่าไหวนะ
1: ก็ฝากมาดามแป้งแหละมาดามแป้งก็ไปนะไปชมฟุตบอลโลกอยู่นะเห็นแกก็รู้สึกเหนื่อยๆ
0: ถ่ายรูปอยู่นะ
1: โพสไปร่วมค่ะแกโพสอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะ
0: ใช่ที่ในสนามใส่ชุดขาวไปเลยฮะ
1: เพราะนั้นก็4 ปีนะ4 ปีก็ถือว่าก็น่าจะนานอยู่นะค่ะอ่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงปิดเลยค่ะเมาข่า
0: วแล้วบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์คลีน 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติซะหน่อยผู้ว่ากทม.สมัยที่2หมาดๆล่าสุดเมื่อวานนี้กรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะได้ไปมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปีนะคะก็พิจารณาให้รางวัลคือเขาให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความโปร่งใสผลักดันการปรับปรุงกระบวนการทำงานของกทม.ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดำเนินงานได้นะคะก็เลยได้รับรางวัลไปนะคะก็บอกว่าทางมูลนิธิต่อต้านทุจริตเนี่ยชื่นชมที่กรุงเทพนำไอตัวเนี้ยแอปทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ถือว่าเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสได้ดีมากนะคะก็เลยได้เป็นรางวัลประเภทองค์กรดีเด่นต่อต้านการทุจริตนะคะแล้วก็มอบให้กับตัวของท่านผู้ว่าด้วยค่ะ
0: นะคะ
1: มีอยู่5รายหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้นี่ฮะก็คือเป็นกำลังใจนะให้คนทำงานนะอย่างนี้นะก็มีกำลังใจในการแบบนะต่อต้านเรื่องทุจริตต่อไป
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เนาะ
0: สิ่งแกก็เข้ามานะกทม.ในช่วงแหมนะเจอปัญหาพอดีเลยนะ
1: โอ้เยอะ
0: ไฟไหม้
1: ปัญหาเยอะ
0: เลยช่วยไฟไหม้ไฟไหม้
1: ไฟไหม้ตึกถล่มนะฮะ
0: ไฟไหม้
1: พระรามสองพระรามสองก็เยอะนะสมัยที่แล้วเนาะเยอะแยะมากมายค่ะ
0: เราพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่เนาะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์ Pulsar
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ต่อมาช่วงสุดท้ายค่ะโด่ง
4: ครับผมนะฮะ
3: ค่ะ
4: พาไปที่พัทยาเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่า
3: หือ

0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าคืนไหนมาตั้งขายกันเนี่ยก็จะจับทั้งหมดคือถ้านักท่องเที่ยวเอาไปเองเอาไปตั้งเองอ่ะไม่เป็นไรเอาไปตั้งนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามีผู้ประกอบการเนี่ยมาตั้งแล้วก็ให้คนเช่าอย่างเงี้ยหาดพัทยาเขาไม่ยอมนะพี่ตรงเนี้ย
0: เจ้าหน้าที่
1: เขาไม่ยอมปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยนะฮะเอาเสื่อเนี่ยนะฮะมาซ่อนๆไว้ตามต้นไม้ก่อนกะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปก็จะเอาออกมาวางขายอาจจะตัวละ50บาทไหมนั่งชายหาดไหมนั่งอะไรอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกไม่ได้นะพัทยาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะจะมาทำมาหากินแบบนี้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็ใครไปก็เตรียมไปเองนะใครอยากไปนั่งชายหาดเย็นๆค่ำๆดึกๆรับลมเนี่ยนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเองเก้าอี้สนามเลยต้องเตรียมไปเอง
0: ค่ะ
1: เนาะฝากเอาไว้เพราะว่าอาจจะมันจะน่าจะเรื่องของการจัดระเบียบอะพี่จัดระเบียบผู้ค้าพ่อค้าด้วยนะครับ
0: ค่ะมีเรื่องทุกวันเนาะพัทยาภูเก็ตเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลายๆเมืองเนาะค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็มีการจัดอันดับกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการนะคะเขาเรียงตามจำนวนเพจที่ระบุมาว่าจังหวัดไหนมีเอี่ยวที่สุดนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะนี่ก็บอกว่าประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นการแบบตอนนี้หลายคนไม่เชื่อมั่นในระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเลยอ่ะน้องรุ่งเวลารับสมัครเนี่ยบางคนบอกว่าจะไปเลยไปก็ไม่ได้หรอกพวกที่เขาจ่ายตังค์ก็ได้นะคะตอนนี้เขามีการจัดอันดับว่าจังหวัดที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบบรรจุมากที่สุดนะคะสุราษฎร์ธานีอันดับ1ปทุมธานีกับนนทบุรีเท่ากันอันดับ2นครราชสีมาอันดับ3กระบี่อันดับ4และสุพรรณบุรีอันดับ5นี่หลายคนก็เลยนั่นแหละบอกว่าต้องรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะไม่งั้นเสียชื่อตามจังหวัดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขกับรายชื่อจังหวัดที่ปรากฏในโพสต์เนี่ยเขายังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐนะว่าเป็นมีจำนวนผู้กระทำความผิดที่สิ้นสุดตามกฎหมายแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายคดียังคงอยู่ในระหว่างการกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ไอ้คนที่โกงสอบเขาบอกว่าถูกบรรจุไปแล้วนะตอนนี้ 3,967 คนจาก76จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะน้องลูกแล้วจะเอาออกจะคัดจะอะไรกันยังไงอ่ะเนี่ยครบเลย76จังหวัดมีทุกจังหวัดเลยค่ะน้อยที่สุดคืออำนาจเจริญกับพังงาจังหวัดละ1คนที่เหลือก็ไล่เรียงกันไปนะคะมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีนะ242ราย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้านี้ค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะเริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะ